0: เพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
1: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
0: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนซึ่งได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกสำหรับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมนี้ยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้โดยประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัว13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี
2: ขณะนี้จะต้องเริ่มจ่ายเงินค่าเยียวยาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดได้เข้าใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องที่ได้ประสบภัยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินสิ่งของของมีค่าของท่านไปนั้นยิ่งได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เร็วเท่านั้น
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
4: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
5: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะครับมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
3: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
7: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
3: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
6: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขเปิดเผยว่ากบขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบขจึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. Asai GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
3: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 โดยผลในรายการ Cross Country รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดานี่จากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพลสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารางวัล2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมภักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมภักดีกับรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจากฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนเดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลันนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเรียติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วย ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น.และเวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.เป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะด้ว ยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
17: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
16: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
17: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
16: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
18: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
15: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะคุณนันพัฒน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
19: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IT Fair มาเป็น IP Course Venturelight Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
20: ค่ะก็งาน IPX Venturelight Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสวค่
19: ะ
20: เขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venturelight Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะสองหน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวกสองงานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกันหนึ่งงานนะคะเรียกว่างาน IPXVenturelight Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 27-29 สิงหาคมที่ฮ.8 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
19: ค่ะท่านอธิบดีค่ะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
20: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยอะค่ะได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภกิจสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรามองว่าSME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมอะค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะ
19: คะ
20: กลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้วอาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
19: อืมค่ะทีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
20: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ27ถึง29สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing

0: ในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายจากผู้ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็สั้นๆนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน business matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venture Ride Thailand 2026ค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
5: เนื่องจากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท ทางแกม

0: เพื่ออาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
1: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบกลุ่มการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร T&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย T&G สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
0: เราก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆมาเพิ่มทางการเกษตร
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ T&G ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ความมั่นคงและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีสะท้อนการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1/2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450 บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
5: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆและท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
4: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450 บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300 บาท ถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
6: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเรทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เรทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากเกินไปเราก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
4: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
7: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องไม่รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
8: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนา ากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฟันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิและได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตตาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหอวังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทางการฝึกสมาธิมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดมีเหตุผลในการตัดสินใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์จริงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
9: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจมีตีการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะการชีวิตต้องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแค่กลุ่มเพื่อนก็ดีกลุ่มลูกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจัดหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งครับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
8: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
12: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: FM 99.5 MHz ทั่วทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
10: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝง แต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
3: ้ผมก็จะได้จัดดำเนินรายการเลยรายการของเราก็เป็นแบบสดๆครับท่านผู้ฟังครับสวท.ขอนแก่นพร้อมแล้วโอเคนะครับสวท.ขอนแก่นพร้อมแล้วผมก็จะกลับตัดมาที่หน้าใบหน้าผมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับดูก่อนตัดมาหน้าผมนี้ชื่อผมทำเองชื่อสุคนทิพย์กำลังรับชมโอเคนะครับนี่ก็ตัดมาหน้าผมแล้ววันนี้ก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเสื้อผ้าฝ้ายนะครับสำหรับผู้ฟังวิทยุคุณสุคนทิพย์เสียงวิทยุชัดเจนว่างานขอบคุณมากครับคุณสุคนทิพย์สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับก็พบกับรายการเก็บข่าวมาคุยและผมธีรพงศ์โสดาศรีเช่นเคยครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz นะครับช่องทางแรก AM นั้นก็ยังซ่อมอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จและนอกจากนั้นวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่น 99.50 MHz ก็มี Facebook ด้วยแล้วก็มีแฟนเพจด้วยและอีกช่องทางหนึ่งท่านสะดวกช่องทางในชมช่องทางนั้นฟังช่องทางนั้นนะครับเฟซบุ๊กที่ชื่อธีรพงศ์โสดาศรีครับเฟซบุ๊กนี้ก็ชมฟังได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นรายการที่เป็นจิตอาสานะครับเหมือนคนประสมสุขนั่นแหละกดไลค์รัวๆเลยว่างั้นสวัสดีครับสดชื่นแจ่มใสสัญญาณชัดเจนครับพบความหล่อเสียงคุ้มนุ่มหล่อครับขอบคุณครับคุณประสมสุขกำลังใจสำคัญที่สุดเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคุณสุคนทิพย์คุณรวิพลอุ่นลอยนะครับที่ให้กำลังใจ FC ของเราวันนี้ช่างเทคนิคไม่ทราบใครนะครับไม่ได้บอกชื่อมาก็แม็กผู้จัดบ้านการเงินสุขทุกวันเมื่อชมอาจารย์ครับคุณจันเงาะหานจริงเสื้อเหลืองสวยมากครับชัดเจนทั้งสองช่องทางครับขอบคุณมากครับนี่ก็รายการจิตอาสาตื่นเช้าๆมาอยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองซึ่งผมมีประสบการณ์เยอะนะครับเคยไปหาเสียงช่วยลุงจารุบุตรเรืองสุวรรณเคยเข้าประชุมสภาเคยติดตามติดสอยห้อยตามท่านตลอดนะครับตอนที่ผมจบใหม่ๆนะครับไปหาเสียงไปอะไรต่างๆให้รู้ทันการเมืองและนักการเมืองและผมสนใจการบ้านการเมืองท่านอยากคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของเจ้านายการเมืองเป็นเรื่องของส.ส.เป็นเรื่องของนักการเมืองไม่ใช่นะครับการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนครับถ้าทุกคนไม่ใส่ใจไม่สนใจการเมืองแล้วนักการเมืองนั่นแหละนะครับที่จะพาเราเข้ารกเข้าพงเข้าป่าทุจริตคอร์รัปชันอีกเยอะนะครับนี่ให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการนะครับมีข้อบังคับมีกฎหมายอะไรต้องปฏิบัติตามนโยบายคำสั่งยังไงไม่ทำแล้วจะเป็นยังไงนักการเมืองมีผลต่อข้าราชการประจำมากรู้เท่าทันสื่อมวลชนผมก็เป็นสื่อมวลชนครับก็เรียนทางด้านการสื่อสารมวลชนมาและนิเทศศาสตร์มาตั้งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็รู้เท่าทันประชาชนผมศึกษาผมเรียนปริญญาโทนะครับก็เรียนเกี่ยวกับไทยคดีศึกษาเรียนเรื่องคนไทยคติความเชื่อประเพณีต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นนี่ครับประสบการณ์วัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิและวุฒิภาวะอายุก็72ปีแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองเท่าที่มีโอกาสนะครับฉะนั้นก็นี่คือเป็นจิตอาสาไปบรรยายยังได้อยู่นะเดี๋ยวนี้นะอย่างวันที่26นี่ก็จะไปบรรยายให้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละนะครับที่โรงแรมราชาวดีออคิดแอนด์โฮเทลนะครับ นี่จิตอาสาผมทำไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาด้วยค่าเช่าเวลานะครับแต่จิตอาสาทำงานเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเราท่านที่มีจริตนอกเหนือจากนี้แนะนำครับอย่าฟังครับไม่ฟังเลยดีที่สุดเพราะว่ามันอาจจะขัดจากความรู้สึกของท่านที่ทำไมผมมาพูดแบบนี้นะครับมันก็เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละนะครับก็ตื่นเช้าๆมาจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลานี้ Globalization ยุคของข้อมูลข่าวสารโลกาภิวัตน์นะครับใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะครับ Information is powerคุณสุคนที่บอกว่าได้ความสุขทางใจใช่ครับใจล้วนๆเลยนะครับที่ทำอย่างนี้นะครับคุณยงคงชัยยงคงศรีติดตามรับฟังพวกนั้นนะครับขอบคุณมากครับวะไลโหพรตันตระบัณฑิตสวัสดีครับวรรณพจน์ธนสิกรจากบ้านสาวัตถีก็ติดตามรับฟังวิเชียรต่อฤทธิ์ธานิกาตุ้มชัดเจนดีทางวิทยุคุณยาศรีเกษมสุขก็ติดตามรับฟังวันชัยตุ้ยร่วงเข้าห้องโอ้วันนี้ลืมเอาระฆังมาระฆังห้อยอยู่หน้าบ้านแล้วก็เสื้อเหลืองเสียงรอคนก็รอครับขอบคุณมากครับพูดจามีหลักการมีเหตุผลคุณวันชัยตุ้ยร่วงรายการนี้ก็อยากจะเบาๆในการจัดรายการไม่หนักหนาเกินไปแม้กระทั่งเป็นข่าวหนักๆผมก็สามารถทำให้เป็นข่าวเบาๆได้ในบางครั้งคุณจันเงาะหารจริงเสื้อเหลืองสวยมากครับชัดเจนทั้งสองช่องทางครับเสื้อเหลืองนะครับก็วันนี้หยิบได้เสื้อเหลืองมาขอบคุณมากครับคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินนะครับโอเคประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์วันก่อนก็คุณประภาดาและสามีก็มาเยี่ยมผมในตอนจัดรายการในวันเกิดวันที่20สิงหาคมนะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้มะนาวไม่หล่นเลยนะวันนี้วันที่คุณประภาดามาเนี่ยมะนาวหล่นเยอะเนื่องจากว่าฝนนะครับฝนตกด้วยแล้วก็ได้มะนาวที่ผมเตรียมไว้ให้ด้วยเกือบ30ลูกประมาณนั้นเนาะตอนนี้หมดแล้วเอกชัยพัทรศรีพันธ์สวัสดีครับข่าวเช้านี้ก็อะไรนี่น่าฟังครับชาวต่างชาติมุ่งสู่ไทยแดนพันธุ์สาตลอดการและต่อไปคือไต้หวันอีกเมืองปลอดภาษีนานาชาติมาอยู่นานได้ด้วยกฎหมาย99ปีใช่ไหมครับน่าติดตามครับเพราะงั้นเอ้านี่แหละนักการเมืองเขาทำหมดทำได้หมดนะครับออกกฎหมายนะครับตามที่เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยดร.เจริญพรคำจารย์สุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่สุดจงดูแลมันอย่างดีว่างั้นขอบคุณมากครับดร.เจริญพรอาจารย์วรศิลป์นิมเคสวัสดีครับท่านที่พันนานิคมสกลนครเช้าตรู่อุณหภูมิ25องศาฝนไม่ตกมีลมพัดเบาๆทางเฟซบุ๊กภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับคุณประสมสุขนี่กดรัวๆเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ8นาฬิกา14นาทีครับตอนนี้เป็นรายการสดๆนะครับเพื่อท่านแล้วล่ะนะครับผมก็จะลองดูว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่จะมานำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับเรื่องของลมฟ้าอากาศเป็นไงบ้างครับวันนี้ขอนแก่นอุณหภูมิ27องศาขณะที่ผมพูดอยู่นี่นะอุดรอุบลก็27กรุงเทพ28องศาครับก็ตอนบ่ายๆก็คงจะร้อนขึ้นนะครับวันนี้ก็ประมาณ31 32 33องศานี่แหละนะครับตอนบ่ายๆฝนไม่มีนะครับวันนี้นี่ก็คือสดๆนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับตอนนี้ค่าฝุ่นเดี๋ยวนะผมดูค่าฝุ่นที่เป็นมลพิษนะครับมีไหมค่าฝุ่นเดี๋ยวนะมาหาแล้วค่าฝุ่นจังหวัดขอนแก่นนี้มีสถานีตรวจอากาศของกรมควบคุมมลพิษเวลา 8:15 นขณะนี้สรุปว่าก็ น้ำพอง53สารัต AQI ชุมแพ44อำเภอเมืองขอนแก่นก็44สารัต AQI นี่เป็นหน่วยวัดของเขานะครับก็สีเขียวก็ถือได้ว่าดีนะครับน้ำพองก็ค่อนข้างไม่ดีประมาณนี้เนาะโอเคนั่นก็คือเรื่องของมลพิษนะครับเรื่องของน้ำของท่าล่ะน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์เป็นยังไงดูสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับดูซิว่าเป็นยังไงฝนตกมาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาพบกับท่านขณะนี้ที่เขื่อนอุบลรัตน์ณวันที่24เวลา 8:00 น. 35% ของความจุอ่างนะครับโดยเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้า 17,100,000 ลูกบาทเมตรครับปล่อยออกก็ 4,900,000 ลูกบาทเมตรนี่คือน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับสดๆนะครับนำมาบอกนำมาเสนอให้ท่านได้รับทราบกันตอนนี้มาดูข่าวที่ผมเรียบเรียงไว้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอะไรบ้างอาจจะไม่ปฏิปต่อกันนะครับก็ตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวนะดูก่อนก็ผู้ว่าไปชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายที่กรุงเทพนะครับส่วนรองยุทธพรพิรุณสาร 9:00 น.วันนี้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลของขอนแก่นที่ห้องประชุมเรือนนภาลัยโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลข้างสนามบินขอนแก่นนี้นะครับโรงแรมระดับมาตรฐานของขอนแก่นแห่งหนึ่งนะครับก็นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าขอนแก่น 9:30 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นนะครับที่ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าสำนักงานเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นว่างั้นครับไม่ทราบว่าอยู่ไหน COCC นะครับย่อก็ย่อเกินไปเราก็ไม่รู้นะครับต่อไป9นาฬิกา30นาทีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าขอนแก่นปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แหล่งน้ำสาธารณะหนองแปนหมู่5ตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือขอนแก่นแล้วก็13นาฬิกา30นาทีประธานประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดที่ห้องประชุมเสียงแกนแกนสระกลางจังหวัดขอนแก่นโอเคนั่นก็คือวันนี้ที่ขอนแก่นและใกล้เคียงมีอะไรบ้างนะครับที่ผมมานำมาประมวลให้ท่านได้รับทราบกันนะครับโอเคข่าวต่อไปอีกนะครับมีข่าวอะไรบ้างอาจจะไม่ประติดประต่อกันนะครับข่าวต่างๆนี่ก็มหกรรมปล่อยแกนะครับเดินทางไปแล้วของจังหวัดขอนแก่นเราชมฟรีนะครับที่ศาลายามหิดลนุ่นมีวัยรุ่นเก่ากว่า700คนทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ขอนแก่นของเราสำหรับขอนแก่นของเราก็เป็นการขับร้องเสียงประสานนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนี่เอาคนสูงอายุไปร้องเพลงผ่อนคลายความเครียดกันนะครับโอเคนั่นก็คือมหกรรมปล่อยแก่นะครับต่อไปข่าวอะไรอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะผมดูก่อนวันนี้ก็จะมีฟุตบอลไอ้วอลเลย์บอลนะครับชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน24ไทยพบอินโดนีเซียนะครับบ่าย2ติดตามชมนะครับก็ที่ประเทศจีนนะครับส่วนอีกข่าวนึงการดำเนินโครงการและจัดทำผังเมืองรวมขอนแก่นพี่น้องประชาชนไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับก็มีว่าภาพรวมเมืองขอนแก่นของเราจะออกไปในทิศทางใดผังเมืองรวมมันเจริญก้าวหน้าไปมากนะครับก็ไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับก็วันนี้ที่ห้องประชุมออคิดบอลรูมชั้น2โรงแรม The Heritage Grand Hotel and Convention อำเภอเมืองขอนแก่นอะไรโรงแรมนี่ห้องบอลรูม1ชั้น1ชั้น2ครับโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่น Hotel and Convention ขอนแก่นนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับโรงแรมต่างๆทำไมยาวเกินไปมันเป็นเชนหรือว่าจากต่างประเทศแทนที่จะโรงแรมสั้นๆจำง่ายนะครับแต่ว่าเป็นโรงแรมยาวเวลาบอกแท็กซี่บอกสามล้อก็คงจะยากอยู่พอสมควรการจำต่างๆนะเอาก็เป็นความคิดเห็นที่ดูแล้วนะครับอยากให้บรรดาเจ้าของโรงแรมได้พิจารณาดูตอนนี้เขาบอกว่าตระกูลหุ่นร่อแร่แล้วดึงฝ่ายค้านที่เคยค้านเอาเป็นเอาตายกันมาร่วมล้างภาพเผด็จการนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของเขมรนะครับฝ่ายค้านเคยนะครับต่อสู้กันในด้านการเมืองอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่าประเทศไทยอย่ารอให้วันนั้นมาถึงครั้งหนึ่งปาเลสไตน์เคยใจดีปล่อยเพิกเฉยเหมือนกับประเทศไทยทางภาคใต้ครับให้ชาวยิวชาวปาเลสไตน์มาอยู่นะครับสุดท้ายก็โดนกลืนยึดแผ่นดินเจ้าของบ้านต้องถูกขับไล่ออกจากดินแดนนี่ครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ผมไปเช็คอินเลยที่วัดป่าอรุณยารามนะครับกับภรรยาไปดูบรรยากาศเฉยๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าวัดจุดเช็คอินแห่งใหม่ขอนแก่นนะครับมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาจะมีจัดผ้าป่านะครับที่วัดป่าอรุณยารามขอนแก่นนี้นะครับตั้งองค์กฐินที่ไหนนี่บ้านเลขที่190/10หมู่16ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่างั้นนะครับเอาก็นู่นครับเดือนตุลาเดี๋ยว31ตุลาวันเสาร์ที่31ตุลาเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะทำบุญกฐินร่วมกับวัดป่าอรุณยารามท่านทราบไหมว่านักโทษที่ประหารชีวิตเนี่ยครับพร้อมที่จะเข้าสู่การพร้อมไม่ใช่พร้อมแล้วศาลตัดสินแล้ว480คนนะครับนักโทษประหารชีวิตเมืองไทยเรานะตอนนี้อยู่ในชั้นอุทธรณ์439คนในชั้นฎีกา13คนได้พิพากษาถึงที่สุดแล้ว28คนนักโทษประหารชีวิตนะในเมืองไทยนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่กฎหมายนะครับกฎหมายก็คือใครทำอ๋อโรงแรมเฮอริเทจคือพูนแมนเก่าครับปิดโรงแรมโคสะโอเคขอบคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินมันเป็นนะแต่ก่อนก็พูนแมนเนาะของราชาผมเคยไปนอนนะสมัยที่เขาสร้างใหม่ๆลงทุน 2,000 กว่าล้านบาทเจ้าของราชาเนี่ยเชิญสื่อมวลชนอย่างผมเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดไปนอนแล้วติติงเขาว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรประมาณนี้ผมไปนอนห้องสูงสุดเลยนะค่าแพ็กแต่ว่าไม่ได้พักนะครับโอเคก็เพิ่งรู้โรงแรมเฮอริเทจพูนแมนเก่าติดโรงแรมโคสะโอเคนะขอบคุณมากคุณแม็กปุ๋ยบ้านการเงินนะครับที่ให้ความรู้มาคุณสุทัศน์สุขภาพดีเป็นสมบัติมหาศาลระมัดระวังให้ดีกับการใช้ชีวิตจากการดื่มการกินเมื่อวานผมก็ไปกินกาแฟนะก็นอนไม่ค่อยหลับกาแฟเย็นที่ไม่เคยกินหรอกตอนบ่ายคุณจิตภาแก่นนะครับสวัสดีท่านอธิบดีติดตามนะคะว่าไงขอบคุณมากครับเรายังจะมีสั่งขนมอยู่นะเดี๋ยวเมื่อช่วงที่คณะของชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์มาเยี่ยมที่ขอนแก่นก็เมื่อวานนี้ภรรยาก็บอกว่าขนมของคุณจิตภาทำอร่อยว่างั้นครับเดี๋ยวจะประสานอีกซีนึงแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ประสานทางพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดอำเภอพลที่จะเกษียณคุณประวัติวรรณจงคำจากอำเภอพลบอกว่าให้ติดต่อของฝากให้ด้วยที่ผมจะนำมาฝากคณะโอเคนะครับก็เรียบร้อยอาจารย์ผอ.ศิริวรรณอาจศรีทักทายวันจันทร์ขอบคุณมากครับวิเชียรต่อฤทธิ์สวัสดีแฟนรายการทุกท่านคุณจอยอุรวดีสวัสดีวันจันทร์สดใสค่ะว่างั้นนะครับธนงศักดิ์วังสงสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับวิเชียรต่อฤทธิ์อำเภอบ้านไผ่เช้านี้ลมแรงครับว่างั้นขอบคุณครับดีครับบอกฝนบอกลมมาสมเด็จพรมทาบ้านแฮดเช้านี้ฟ้าใสไร้ฝนชัดเจนทั้ง Facebook และ FM ครับขอบคุณมากครับธนงศักดิ์วังสงคุณจอยก็ชมรับชมกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือรายการสดๆเพื่อท่านนะดร.วิววันนี้มีแดดแล้วนะฟังที่มหามกุฏก่อนสอนครับว่างั้นโอเคครับก็มหามกุฏนะครับอาจารย์สมัยตะก่อนนะครับก็ไปบรรยายให้ฟังลูกหมีน่ารักสวัสดีครับอาจารย์ซ้ำสูงครึ้มเหมือนฝนจะตกครับว่างั้นขอนแก่นก็ครึ้มนิดนึงนะครับฝนไม่น่าจะตกวันนี้นะแต่ทางซ้ำสูงอำเภอซ้ำสูงขอนแก่นก็เหมือนฝนจะตกว่างั้นนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายมาคุณสุนทรสมบัติธีระสวัสดีครับทักทายยามเช้าดีครับนอกเหนือจากท่านจะฟังธรรมดาแล้วทักทายมีปฏิสัมพันธ์มาด้วยจะให้กำลังใจกับผู้จัดนะครับก็ดีครับก็มีโอกาสที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านได้ฟังท่านรังสีนี่การเมืองนะครับประกาศชัดไม่มีใครฉุดแขนไทยได้อีกยกที่3เราพร้อมจัดครบบกเรืออากาศล่าสุดแนวเนิน350ตาควายเขมรถอยร่นห่างแนวชายแดนไทยกว่า2กิโลเมตรแต่กลับซุกรถถังไว้ราว10คันจ่อลากปืนใหญ่ขึ้นมายิงปากเอ่ยรักสันติแต่ก็ยังกำด้ามปืนพร้อมที่จะยิงกับเรานี่คือนักการเมืองรังสีนะครับประกาศชัดก็เป็นเรื่องของเขมรนะครับก็ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับมีอะไรอีกบ้างเนี่ยผมดูก่อนนะ

โอเคคงจะหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมค้นหาสดๆนะครับไม่ได้เรียบเรียงไว้เพราะว่ามันยุ่งกับการที่จะมาเรียบเรียงมันเครียดนะครับฉะนั้นผมก็พยายามที่จะปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้เอาที่เราสะดวกไปละกันท่านผู้ฟังก็คงจะพอเข้าใจ8:29 นครับกับรายการเก็บข่าวนาทีเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาศรีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการนะครับไทยเราฟุตบอลแพ้เวียดนามอย่างที่ท่านทราบ 2-0 ต่อไปวันที่26จะไปแข่งที่เวียดนามของไทยเรานี่ก็อย่างที่ว่าแพ้แล้วแก้ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นชุดเล็กชุด B ไปแข่งกับชุด A ของเวียดนามตอนเตรียมทีมแรกๆเราก็บอกว่าให้มีประสบการณ์นะครับก็แพ้เขาก็ต่อไปก็คงยากนะครับที่ไปแข่งที่เมืองเขาจะชนะคือชนะแบบเย่าแบบเยือนนะครับตอนนี้เขามาเยือนเราแล้วที่บ้านเราที่สนามสุพัชราไสยเราแพ้ไปบ้านเขาล่ะถ้าชนะก็สุดยอดแล้วนะผมว่านะเอาคอยดูท่านผู้ฟังครับฮัตสันโค้ชใหญ่นะครับจะแก้เกมยังไงเราก็แฟนฟุตบอลอย่าลืมฟังเอามาประเด็นข่าวหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้นะครับท่านผู้ฟังครับตำรวจภูธรภาค4ซึ่งรับผิดชอบ11จังหวัดนี่ครับสยบแก๊งวัยรุ่นของขอนแก่นที่นัดรวมพลก่อเหตุริมบึงหนองโคตเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะครับข่าวแรกนะครับข่าวต่อมาสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันว่าได้ให้เอกสารปาดาตามคำขอทั้งหมดที่ปาดาขอแล้วแต่ที่ไม่ได้ให้คือเอกสารของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นความเห็นหรือว่าคำแนะนำของหน่วยราชการต่างภายในหน่วยงานที่ต้องจำกัดตามกฎหมายเหมือนกันนะครับผลเขาให้ไปแล้วทั้งหมดแล้วแม้กระทั่งราชกิจจานุเบกษาแม้กระทั่งหลักฐานของการที่จะบริจาคที่ดินนี้ก็หมดแล้วเนี่ยแต่ป้าดาก็ยังดื้อดึงแข็งขันอยู่นะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวคงจะนะครับผลสุดท้ายสรุปว่ายังไงคอยดูท่านผู้ฟังครับเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวต่อไปนะครับให้เหตุผลว่าทำไมที่ดินวัดป่าอรุณยารามรอดภาษีนะครับแต่ที่ดินเมียของนายเฮียงโฉนดนี้โดนเรียกเก็บเต็มๆนะครับโฉนด1095นะครับเพราะว่าไม่ใช่วัดฉะนั้นเมื่อเป็นวัดก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ทางป้าดาบอกว่าเคยเสียภาษีกว่างั้นนะครับแกก็แถไปเรื่อยของแกเนาะมาสรุปสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุไม่น้อยกว่า30กว่าจุดนะครับทั้งนราธิวาสยะลาปัตตานีนี่เหตุการณ์ไม่ปกติท่านผู้ฟังครับเขาต้องการจะแยกดินแดนอย่างแน่นอนก่อเหตุพร้อมกันเลยท่านลองคิดดูสิ30 40 50จุดนะครับอยู่ภาคใต้ฐานตำรวจไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเฝ้าระวังเขาก็ยื่นเงื่อนไขบอกว่าเอาให้เอาทหารออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สสก็ได้รับเลือกจากประชาชนนะครับก็คิดแบบเดียวกันนี่แหละนี่ไม่ใช่ปกตินะครับผมเคยไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงกล้าพูดนะครับโอเคนะนายกรีบไปดูเลยแล้วก็ข่าวต่อมาศูนย์ CSR ของขอนแก่นครับเป็น1ใน9แห่งที่ได้รับรางวัลศูนย์ CSR ดีเด่นของประเทศไทยปีนี้จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข่าวต่อมาครับ30ข้อควรรู้ก่อนกดลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้ AI ฟรีจากรัฐนี่ผมยังไม่ได้ทำนะครับ5ล้านสิทธิ์ไม่ทราบว่าหมดหรือยังข่าวที่7ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียสวนกลับเขมรแบบตรงไปตรงมาลั่นบอกว่าพวกกินข้าวและถีบชามทิ้งเคยเอาใจสหรัฐจนได้ดีแล้วยังมากล้าขออาวุธไปรบกับไทยนี่เดี๋ยวก็ไปซบกับจีนตอนนี้จะหันไปซบสหรัฐอีกแล้วนะเขมรนี่ครับน่าสนใจนะข่าวต่อมาครับคือข่าวสาวมุสลิม
วัย21ปีทุกข์ใจถูกขู่ฆ่าบนรถบัสที่ลอนดอนหลังไม่ยอมถอดนิกอบนิกอบก็คือผ้าคลุมหน้านี่ครับเขาเรียกนิกอบนะครับไม่ยอมถอดว่างั้นนะครับก็ถูกขู่ฆ่านี่เป็นเรื่องที่อังกฤษนะครับสรุปว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่สาวมุสลิมเจอเหยียดหยามทุกวันนะพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเขาทำเด็ดขาดนะไม่เหมือนบ้านเรานะข่าวต่อมาครับผลการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่21ที่ผ่านมามีผู้สมัครนายกอบจทั้งสิ้น4คนครับของขอนแก่นเอาพิจารณาดูว่าใครเหมาะสมที่จะไปทำงานรับใช้เรางบประมาณปีหนึ่งก็ภาษีอากรของเรานี่ละ 1,500 กว่าล้านบาทอย่างน้อยนะครับเอามาบริหารเอามาทำเพื่อพัฒนาบ้านเมืองหรือทุจริตโกงกินคอร์รัปชันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกเขาเข้าไปทำหน้าที่แทนเรานะครับข่าวต่อมาครับนี่เป็นหัวข้อข่าวข่าวเยอะเลยนะครับข่าวที่ท่านเห็นว่ามันอาจจะสับสนผมพี่เกียรติมาเรียงลำดับนะครับคือทำข่าวแล้วเรียงลำดับแล้วต่อมาข่าวท้ายๆนี่เป็นข่าวล่าสุดที่ผมได้รับแล้วก็อยากจะให้ได้เห็นถึงแม้บางทีจะเป็นข่าวในขอนแก่นถึงแม้ว่าบางทีจะเป็นข่าวประเทศไทยหรือข่าวต่างประเทศเมื่อผมได้ค้นหาแล้วก็เอามาไว้ตอนท้ายๆนี่เลยนี่ล่าสุดนะก็ให้ท่านได้เข้าใจก่อนว่าทำไมข่าวสับสนนะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจเรียงทำคนเดียวครับไม่เครียดคุณทิพวรรณชาวไรนาคติดตามอยู่นะครับที่แจ็คคาเฟ่สาววิถีอสาวทีเหรอไม่แน่ใจที่แจ็คคาเฟ่คงจะสาวทีมั้งเนาะข่าวต่อมานี่ฟังดีๆนะแม่ทัพภาค4ชี้แจงมีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธที่สสที่ประชาชนชาวภาคใต้บอกว่าอาวุธยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่นนะครับซึ่งอันนี้ก็บินขึ้นจริงแต่ไม่ได้ยิงถ้ายิงโอ้แหลกว่างั้นนะครับเพราะว่ากระสุนคนละอย่างกันทางนางภาปรีเอียดศรีชัยนักข่าวนะครับก็พยายามที่จะเข้าข้างฝ่ายที่เป็นมุสลิมอยู่ตลอดเวลาฝ่ายที่เป็นโรฮิงญาอยู่เป็นตลอดเวลานะครับเป็นนะครับที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองของบรรดาสื่อมวลชนบางกลุ่มนะครับทำงานข่าวในสังกัดของนี่ครับคนขอนแก่นจิตติสิงหาปัตไปเช่าช่อง3ทำข่าวนะครับถาปรีเอียดศรีชัยก็เป็นลูกน้องของจิตติสิงหาปัตนะครับออกข่าวในทำนองนี้เยอะนะครับพี่น้องครับนี่บ้านเมืองเรานะครับนักข่าวมีทั้งดีและไม่ดีต่อบ้านต่อเมืองนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจนะครับบางทีอาจจะได้เฉพาะผ่านหัวข่าวนะครับที่ผมมาเล่าให้ท่านได้ฟังเพราะข่าวมันเยอะนะครับให้ท่านได้เข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมมีแต่เ

ูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เขมรเมื่อไทยไม่เหยียบแผ่นดินเขมรก็แทบจะสิ้นชาติเขมรเด้งัดโปรโปรโมชั่นนะครับล่อนักท่องเที่ยวขยายฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนถึงสิ้นปีหลังนักท่องเที่ยวหายไปเกือบครึ่งเศรษฐกิจประเทศใกล้ล่มสลายนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวสำคัญที่ผมนำมาพูดคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นๆครับบุคคลที่มาสั่นกระดิ่งเรียกที่บ้านคนแรกเลยในตอนเย็นพร้อมของฝากจากเพียงเก่าเยอะแยะหน่อไม้จากสวนดิบๆข้าวโพดดิบส้มโอหวานเป็นผลิตภัณฑ์จากสวนที่เวียงเก่ากว่ากันขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์นาสุริวงศ์นายกอบต.เมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บอกว่ามาพบหมอวันเสาร์วันศุกร์ก็เลยมาเยี่ยมผมพร้อมของฝากเยอะแยะผมก็เชิญชวนบอกว่าถ้าหากว่าสนใจการบรรยายที่อาจารย์ประสิทธิ์ใช้และบอกลูกน้องใช้ก็คือการพูดทางหอกระจายข่าวการเขียนข่าวเป็นวันที่26นะอาจารย์ประสิทธิ์นะไม่ใช่วันเสาร์ที่ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลใครรู้จักก็บอกอาจารย์ประสิทธิ์นายกอบต.เมืองเก่าพัฒนาด้วยเขาอบรมวันที่26กับวันนี้24 25กับ26วันพุธนะไม่ใช่วันเสาร์เราขอโทษผมบอกว่าเป็นวันเสาร์จริงมาดูไม่ใช่เป็นวันที่26นะหากสนใจเฉพาะอาจารย์ประสิทธิ์นะครับลองติดต่อทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นดูที่จะเป็นเครือข่ายกันนะครับก็อยากจะให้มาอบรมนะขอบคุณมากครับนี่วันศุกร์ที่ผมทำอะไรวันเสาร์ก็ไปนี่แหละนะครับก็หลายแห่งนะครับวันอาทิตย์ด้วยมาข่าวต่อไปครับนี่ 8:40 สดๆนะทักทายมาได้ครับตำรวจภูธรภาค4สยบแก๊งวัยรุ่นขอนแก่นนะครับริมบึงหนองโคดนัดที่จะไปก่อกวนบ้านก่อกวนเมืองริมบึงหนองโคดนะครับตำรวจได้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับเมื่อ4ทุ่มของวันที่21พบวัยรุ่นรวมตัวกันที่ลานจอดรถตลาดบ้านคำไฮใกล้บึงหนองโคดจึงเข้าล้อมชาร์จจับกลุ่มสามารถนะครับสยบความเคลื่อนไหวเกือบ20คนนะครับที่รวมตัวกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ได้ทั้งปืนเถื่อนกระสุนปืนแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับยาบ้าพวกนี้แหละก็จับดำเนินคดีต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการทำงานที่เข้มแข็งของตำรวจภูธรภาค4นะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของวัยรุ่นนะครับกวาดล้างสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรในอนาคตฉะนั้นให้พี่น้องมั่นใจในความปลอดภัยตำรวจภาค4นะครับตำรวจภูธรขอนแก่นและตำรวจทุกแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่ก็ยินดีครับรองอาปาเช่ตำรวจน้ำดีแห่งอีสานนะครับได้รับรางวัล Prime Minister Award ปีนี้หวั่นใจชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีนะครับได้รับเลือกให้เป็นโฆษกตำรวจภูธรภาค4อ้าวก็มีข่าวมีคราวก็บอกมาก็แล้วกันนะครับยินดีหรือบอกก็คือนี่ครับส่งทางกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวนะครับที่จะไปวิ่งต้องจ้อยต้อยต้อยหาข่าวนะพูดให้ท่านฟังก่อนนะครับผมพิจารณาตามความเหมาะสมอันไหนเป็นข่าวที่สำคัญไม่สำคัญถ้าไม่สำคัญผมก็ผ่านไปประมาณนั้นนะบางแห่งเขียนข่าวมาไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่แหละผมถึงจะไปสอนวิธีการเขียนข่าวสอนวิธีการอ่านข่าวทางหอกระจายข่าววันที่26ตอนเช้าที่ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลคุณประกาศสิทธิ์ถ้าว่างไปนะครับ

0: เรื่องราวของป้าดาสำนักพุทธยืนยันบอกว่าได้ให้เอกสารป้าดาตามคำขอแล้วทั้งสำเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดนี่ที่ต้องการติดแผ่นเบอร์เรอร์เลยเมื่อวานนี้ผมไปดูแล้วหน้าวัดเลยนะมีมติมหาเถรสมาคมให้ตั้งวัดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษามีเอกสารการขึ้นทะเบียนวัดและประกาศโดยเจ้าคณะจังหวัดคือวัดป่าอรุณยารามเนี่ยผ่านทุกขั้นตอนว่าเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วป้าดาก็ยังจะขออีกนะครับยังดื้อดึงเอาชนะเป็นผิดๆนะครับที่ป้าดาไม่ได้คือคำแนะนำภายในหน่วยงานของกฤษฎีกานะครับที่ต้องจำกัดตามกฎหมายนะเป็นความเห็นของเขาโต้ตอบกันว่าทำไมถึงให้ทำไมถึงไม่ให้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความเห็นของเขานะครับตอนนี้เขาให้หมดแล้วนะครับเป็นบทสรุปของเขาที่สำคัญนะครับวัดป่าอรุณยารามเนี่ยมันหนึ่งศาลฎีกาแล้วกว่าเขาจะฎีกาได้เขาก็จะมีข้อมูลรายละเอียดเยอะสองนายเฮียงผู้บริจาค ก็ประกาศทางหอกระจายข่าวประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แล้วว่าขอบริจาคที่ตรงนี้ให้สามก็นะครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วมันก็จบแล้วเนี่ยป้าดายังดื้อดึงอยู่นะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของป้าดาแกนะครับมีทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็บอกว่าวัดป่าอรุณยารามไม่เคยเก็บภาษีเลยเพราะว่าเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เมื่อเป็นวัดไม่มีการเสียภาษีประจำปีแต่ที่เสียภาษีคือที่ดินของเมียนาเฮียงอีกโฉนดหนึ่งของแกนะโดนเรียกเก็บภาษีเต็มๆนี่ครับเอาก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะ25สิงหาคมครบกำหนด15วันที่กลุ่มบุคคลนำโดยป้าดาครับที่เอาท่อมาวางปิดหน้าวัดพร้อมยื่นคำขาดว่าให้วัดย้ายออกพระย้ายออกจากวัดซะภายใน15วันจะครบวันพรุ่งนี้นี่แกก็ยังแบบนี้อยู่นะคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญบอกว่าผมเห็นว่านายรอมฎอนปัญจอบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่นไม่เป็นความจริงครับพอยิงถ้ายิงจริงไม่เหลือ3คน4คนมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเช่นนั้นแหละนะมีข่าวอยู่นะครับผมมีรายละเอียดอยู่นะครับเอาต่อไปศูนย์ CSR ศูนย์ช่วยเหลือสังคมศูนย์เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อทำความดีของขอนแก่นนี่แหละนะครับเป็น1ใน9ศูนย์ที่ได้รับรางวัลศูนย์ CSR ดีเด่นของประเทศไทยจากการนำของนี่ครับคุณโชคชัยคุณวาสีประธานศูนย์ CSR ขอนแก่นนะครับซึ่งขยันนะครับในการทำงานนะครับเป็นข่าวดีที่เราชาวขอนแก่นพึงได้รับทราบก็รับรางวัลมาแล้วโดยคุณโชคชัยคุณวาสีเป็นตัวแทนของศูนย์ไปรับที่หน่วยกับกรุงเทพโอเคนะครับต่อไปเรื่องราวของพระพรหมวชิระบัณฑิตที่มรณภาพไปที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงนะครับตลอดการบำเพ็ญกุศลถวาย100วันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพนะตอนเย็นๆนะครับในการบำเพ็ญกุศลนะครับมีอีกอันหนึ่งคุณธงทองจันทรางสุนี่ท่านเป็นประธานผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือพระพุทธศาสนานี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดบอกว่าที่ดินของวัดป่าดุลยารามเป็นธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นี้เจ้าอาวาสก็ดีฟังดีๆนะไวยาวัจกรก็ดีและคณะกรรมการวัดก็ดีจะนำไปขายต่อไม่ได้เป็นอันขาดนะที่ธรณีสงฆ์จะโอนได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นนะครับคุณลุงคุณป้าทั้งหลายอย่าวิตกกังวลบางงั้นขายไม่ได้แม้กระทั่งจะเปลี่ยนเจ้าอาวาสแล้วก็ตามนะครับจะขายไม่ได้ไวยาวัจกรก็ขายไม่ได้คณะกรรมการวัดก็ขายไม่ได้นะ คุณประวัติวันจงคำพัฒนาการอำเภอพลก็บอกว่าอ้าวก็มีที่เป็นนาของปู่ย่ายกให้แม่ยกให้ผมอีกต่อหนึ่งเดิมทีติดลำห้วยสันเป็นธรรมชาติที่แบ่งเขตตำบลหนองมะเขือกับตำบลโคกสง่าเมืองพลนั่นแหละต่อมามีโครงการอีสานเขียวขุดลอกทำคันดินสองฝั่งคันดินนี้ก็เข้ามาในเขตทั้งที่สองฝั่งรวมทั้งนาของคุณปรวัตรด้วยก็ยกให้เลยเพราะงั้นบริจาคให้ถมให้เรื่อยเรียบร้อย95ตารางวาโอเคครับดีครับสุดท้ายก็แล้วกันเนาะทนายอนันตชัยชัยเดชทนายท่านบอกว่าเรื่องที่ดินวัดป่าอรุณยารามมันจบแล้วครับป้าไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วแต่คดีร่วมกันบุกรุกคดีอ้างยี่ซ่องโจรคดีก่อความเดือดร้อนรำคาญคดีข่มขู่ให้ตกใจกลัวคดีแจ้งความเท็จตามมาตรา112ไม่จบเพิ่งเริ่มต้นนี่นะครับประดาและคณะเตรียมไว้นี่ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลบ้านค้อขอนแก่นของเราได้รับรางวัลที่2ระดับประเทศด้านส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยนายกจักรพงษ์เพชรแสนนะครับขอบคุณครับอีกอันนึงก็มีข่าวร้องเรียนบอกว่าทุนการศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในภูเวียงหักเงินทุนการศึกษาของนักเรียนไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือโรงเรียนนำไปใช้วัตถุประสงค์ใดถือว่าถูกต้องหรือไม่เงินควรตกถึงมือนักเรียนหรือผู้ปกครองเต็มจำนวนตามเจตนารมณ์หรือไม่ขอคำชี้แจงจากโรงเรียนอู้ผมไม่ทราบโรงเรียนไหนเนาะโรงเรียนแห่งหนึ่งเอานี่ก็อนุโมทนาด้วยครับอนุโมทนากุศลผลบุญครอบครัวศิลปะอาชานะครับครอบครัวศิลปะอาชาคงจะทราบนายบรรหารศิลปะอาชานางจำใสศิลปะอาชานายวราวุฒิศิลปะอาชาและคณะหนูนาด้วยเนี่ยได้รวบรวมที่ดิน92ไร่มูลค่า150ล้านบาทมอบให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแห่งที่2สารฝันพ่อบรรหารเพื่อชาวสุพรรณว่างั้นโอ้ก็รับไปสอสอตลอดการเมืองสุพรรณนะครับเขาทำความดีนะครับขอนแก่นของเราไม่รู้นะมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่นักประชาธิปไตยไปล่วงละเมิดสาวรักอุดมการเข้ากรุงต้านรัฐบาลสุดท้ายไปโดนหลอกยอมเป็นเมียจากนักประชาธิปไตยนะครับนี่ลงข่าวแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเนาะนี่ครับถูกล่วงละเมิดทางเพศเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นมาบ่อยจากผู้หญิงที่ไปประท้วงหาประชาธิปไตยนะครับเย้วถูกนักประชาธิปไตยทั้งหลายจอมปลอมหลอกเข้าไปนะครับข่มขืนเป็นเมียด้วยความเสียใจประมาณนี้เนาะหลงคารมของหนุ่มคนนั้นข่าวรับสมัครมั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้พิการนะทั้ง7ประเภทเพื่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 โดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากการันตีรับประกันรายได้สูงสุด 4,000 บาทต่องวดสมัครได้ทางเว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือระบบรับสมัคร N3 ภายในวันที่30กันยายนนี้นะเวลา 15:00 น.นี่ผู้พิการนะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องมีเงินก็ไปสมัครได้อันนี้ไม่ต้องมีเงินก็สมัครได้เช่นกันเดียวกันนะครับบริษัทไทยน้ำทิพย์โคกนี่ครับก็รับสมัครพนักงานขับรถและก็พนักงานประจำรถเขาต้องการเริ่มทั่วภาคอีสานเลยนะเนี่ยไปสมัครได้นะครับโดยบอกว่ามาจากผมได้ยิ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษฟังข่าวจากเก็บข่าวมาคุยนี้ไปสมัครได้นะครับที่ทางท่าพระนี่ก็ได้ขอนแก่นจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีสกลนคร รับสมัครนะครับตอนนี้เขาขายดีเหมือนกันนะครับขาดคนข่าวต่อไปถ้าหากว่าท่านจะจดทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ AI ฟรีต้องรู้30ข้อก่อนงั้นโครงการนี้ชื่อ TS-AI Passport หรือว่า AI Pass เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลจัดให้คนไทยได้ใช้ AI ฟรีนะใครอยากได้ใช้ต้องเป็นคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปจำกัด5ล้านสิทธิ์ใครมาก่อนได้ก่อนเปิดลงทะเบียนมาแล้วตั้งแต่19สิงหาคมจะหมดกำหนดนะครับก็นานพอสมควรก็ไปสมัครได้ก็แล้วกันเนาะนี่ก็เรื่องของ AI ที่ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในการที่จะสมัครนะครับสรุปสถานการณ์ก่อความไม่สงบในชายแดนภาคใต้เกิดเหตุนี่แถลงการจากทางกองทัพภาค4นะ34จุดนราธิวาสยะลาปัตตานีก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ช่วง 3:42 นาทีนะครับเวลาเดียวกันนะครับนี่ก็พื้นที่เหล่านี้แหละนะครับกล้องวงจรปิดหรือว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์โดนเผาเรียบเลยนะครับทั้งนราธิวาสยะลาปัตตานีสถานการณ์นี้ก็ต้องเพิ่มเข้มงวดความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางตำรวจทหารเข้มงวดกวดขันอย่างหนักนะครับพวกนี้ก็เดือดร้อนคือเขาบอกว่าหนังคนละม้วนนะแม่ทัพภาค4ชี้แจงเลยที่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินจริงที่สสบอกเนี่ยแล้วก็นักข่าวบอกเนี่ยแต่กองทัพบอกว่าไม่มีการใช้วุธเป็นเพียงภารกิจบินลาดตระเวนดูความเคลื่อนไหวหลังสสรมดลอ้างมีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันนะครับก็ทราบไหมครับว่าปืนเนี่ยเขาบอกนะปืนที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์สามารถยิงเป้าหมายได้เป็นปืนประเภทกระสุน 7.62 มิลลิเมตรใช้กับปืนพวก M60D ที่บอกว่ายิงจากเอวทะลุสะโพกน่าจะเป็นปืนที่สั้นขนาดเล็กกว่าซึ่งเฮลิคอปเตอร์ถ้ายิงลงมาแล้วเป็นปืน 7.62 มิลลิเมตรนะครับตัวขาดเลยถ้ายิงนะถ้ายิงจากเฮลิคอปเตอร์นี่ตัวจะขาดเลยถ้าหากว่าเป็นการไล่ล่าโดยใช้เฮลิคอปเตอร์จริงอย่างที่พวกจินตนาการนะครับก็คงจะหมดแล้วถ้ายิงลงมาใส่มอเตอร์ไซค์ใส่คนข้างล่างตายหมดแล้วนะครับแม้ทัพภาค4ก็บอกว่าชี้แจงว่าเหตุป่วนใต้นี่เขามุ่งที่จะดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอสบอกว่าเชื่อว่าพวกนี้ถูกตอบโต้หลังจากรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดของเถื่อนนะครับโอเคนะนั่นก็เป็นเรื่องทางภาคใต้ทางด้านปูตินประธานาธิบดีรัสเซีย 8:56 นะปูตินประธานาธิบดีสวนกลับเขมรอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าพวกเขมรนี่กินข้าวแล้วก็ถีบชามทิ้งเคยแต่ก่อนเคยเอาใจสหรัฐจนเสนอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับรางวัลระดับโลกแต่ว่าต่อมาก็มาอีอ้อกับจีนนะครับตอนหลังตอนนี้ก็คือไปเข้าข้างสหรัฐอีกใหม่จะขออาวุธมารบกับไทยเหมือนกันนะครับซึ่งสื่อเวียดนามท้องถิ่นก็บอกว่าพวกนี้นะเขมรพวกนี้ไม่รู้จักบุญคุณที่ปูตินต่อตอบแบบไม่ไว้หน้าเลยเหมือนกันนะครับซึ่งก็อีกข่าวหนึ่งสาวมุสลิมวัย21ปีทุกข์ใจถูกข่มขู่ฆ่าบนรถบัสลอนดอนหลังไม่ยอมถอดนิกอบที่คลุมหน้าเพราะว่าเขามีกฎหมายห้ามคลุมหน้าแต่พวกมุสลิมคลุมหน้าถ้าจะคลุมหน้าก็ไม่ให้อยู่ออกไปเถอะออกไปเลยประมาณนี้นะครับถูกเหยียดหยามตลอดนายกอบจขอนแก่นนะครับมีผู้สมัคร4คนแล้วนะครับ1วัฒนาช่างเหลา2พงศักดิ์ตั้งวานิชพงศ์3ศักดาศิลปะดอนบ่ม4พงนิรันดร์อุทัยกาญจนกุล4คน4หมายเลขนะสำหรับการรับสมัครก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเอาจะเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นี่นายกอบจที่รับผิดชอบเงินไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท ะครับตอนนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยกลับจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็เรียกบรรดาทหารหน่วยความมั่นคงเข้าพบแล้วก็ไปดูสถานที่จริงนะครับที่ภาคใต้เลยกำชับให้ทหารดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนี่ครับเป็นข่าวนะครับที่ผมสรุปมาให้ท่านได้ฟังในวันนี้ครับ 8:59 นคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญเป็นตำรวจตชร.เก่านะครับบอกว่าสส.รอมฎอนสร้างข่าวบิดเบือนไม่เป็นความจริงเพื่อทำลายความมั่นคงของชาติผิดพรบ.คอมและพรบ.ความมั่นคงแห่งรัฐกบฏว่าไงนะครับไม่แน่ใจทางการว่ายังไงคุณประสมสุขมีนกกระจาบมาขอปลูกบ้านเสียงรอดเข้ามาครับว่าไงนี่มาอีกแล้วนกเยอะนะครับที่หมู่บ้านผมมีนกอยู่เยอะครับก็ไล่ค้างคาวออกไปแล้วนะครับบ้านข้างเคียงนี่ก็ไล่ออกไปหมดตอนนี้เป็นนกกระจาบนกกระจอกแล้วนะครับจะเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่อุดรูไว้หมดแล้วในบ้านนี้นะครับโอเคเนาะสวิตช์รับสายผสมสุขเลขสงวนเงินโอเคท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วพบกับผมธีรพงษ์โสดาสีได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานคปท.สายด่วน1206
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงพร้อมติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการประกอบด้วยที่ทำการอบต. 4 แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบสถ์18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังโดยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดจะเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งได้ทำให้ได้เห็นแล้วตอนที่ระเบิดปั๊มน้ำมันแจ้งไว้ตอนนั้น10วันก็จ่ายเงินได้ภายใน10วันจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ในการคลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทั้งนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
9: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวและชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
10: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
13: ฮะอะไรนะ
12: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
14: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
15: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรม
13: จะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
17: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
18: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
19: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
18: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
20: ้

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: พืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งอีกเช่นเคยครับในช่วงเวลาเช้าครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกากระผมอนุทงชัยครับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำวันจันทร์วันอังคาร2วัน2โอกาสด้วยกันนำข่าวสารข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาปากเน้นๆเรื่องความบันเทิงขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการของเรามิเคยขาดสิ่งอันพลน้อยที่เราหยิบยื่นให้กับคุณฟังในเวลาประมาณ50นาทีนี้อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับวันนี้วันสำคัญใดบ้างครับคุณฟังวันชาติยูเครนนะครับวันเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชของยูเครนจากสหภาพโซเวียตเมื่อปีคริสต์ศักราช1991ครับวันนี้วันโคบิไบอันนะครับกำหนดขึ้นตามตัวเลข824ฮะสิงหาคมคือเดือน8ตรงกับหมายเลขเสื้อแข่งทั้ง2ตัวที่โคบิไบอันตำนานนักบาสเกตบอลเคยใช้นะครับวันนี้วันวัฟเฟิลแห่งชาติวันวัฟเฟิลแห่งชาติรำลึกถึงวันที่คอนเนลิสสวาเฮานะได้รับสิทธิบัตรเครื่องทำวัฟเฟิลแบบเหล็กชิ้นแรกในปีคริสต์ศักราช1869วันนี้วันแห่งความรักสุราที่ญี่ปุ่นครับตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงโคมันลึกถึงโบคุสิสุอิแม่อ่านยากกว่าภาษาญี่ปุ่นวาคายามะนะโบคุสุอิวาคายามะนะกวีในสมัยเมจิผู้หลงไหลในรสชาติของการดื่มสุราคุณผู้ชมฟังครับวันนี้วันฉลองนักบุญบาโทโรมิวนะครับสำคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกของแองกฤษกันนะครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญครับภูเขาไฟวิสุเวียตปะทุครั้งใหญ่ฝังกลบเมืองโบราณปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมประเทศอิตาลีนะครับเมื่อปีคริสต์ศักราช622ครับโอ้โหมันชักจะนานแล้วนะฮะถ้าไปดูปีพุทธศักราช2357ครับกองทัพอังกฤษบุกเผากรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงทำเนียบขาวของอาคารรัฐสภาในช่วงสงครามคริสต์ศักราช1812ครับถ้าไปดูปีพุทธศักราช2492สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีผลบังคับใช้ก่อตั้งองค์การนาโต้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2134ยิปอิมเพ็กสหภาพโซเวียตมีฮาฮิลกอบะอชอบลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์และสภาผู้แทนราษฎรยูเครนลงมติประกาศเอกราชนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2538คุณฟังครับเป็นการเปิดตัว Windows 95 Microsoft วางจำหน่ายในระบบปฏิบัติการWindows 95ซึ่งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลครับและปี2549ดาวพลูโตถูกลดสถานะสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลปรับนิยามคำว่าดาวเคราะห์ใหม่ส่งผลให้ดาวพลูโตถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แคระนะเมื่อปีพุทธศักราช2554เร็วๆนี้เองครับสตีฟจ็อบลาออกจากสตีฟจ็อบประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัท Apple คุณผู้ฟังครับบุคคลสำคัญในโลกที่เกิดวันนี้มีเยอะแยะนะครับนับตั้งแต่ยัสเซอร์อาราฟัตอดีตผู้นำปาเลสไตน์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี่ก็วันเกิดของท่านวันนี้นะฮะมาซาวัฒนพานิชนักแสดงและ
นักร้องหญิงชื่อดังของไทยนี่ก็เกิดวันนี้ครับเยซองครับศิลปินและนักร้องวงซูเปอร์จูเนียร์จากประเทศเกาหลีใต้ครับรูเปิร์ตกรีนครับนักแสดงชาวอังกฤษผู้รับบทรอนวิสลีในภาพยนตร์ชุดฮาร์รี่พอตเตอร์นะครับนี่คือเรื่องราวที่เราหยิบยื่นมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้ประดับความรู้กันเล็กๆน้อยๆครับยาวนิดหนึ่งครับฟังเพลงสัก2 งานเพลงดีไหมครับเชิญ

ไม่ได้ขัดใจของแฟนเพลงที่ห้วยวิกาฬสินธุ์และแฟนเพลงกาฬสินธุ์ทุกคนนะครับท่านชื่นชอบเพลงนี้เดี๋ยวเพลงของนักร้องอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดในช่วงหน้าเสียงครวญจากเกาหลีสมศรีม่วงซอนเขียวนะฮะเราก็ว่ากันไปเพลงดังเบนจามินนี้ชื่อเพลงรักแท้จากหนุ่มไทยส่วนเพลงของก้านเจ้าสุพรรณครับแก่งคอยเป็นไงบ้างครับแฟนๆที่ฟังรายการอยู่ที่ชอบไหมวันนี้ครับวันที่24สิงหาคม2569ไม่ใช่วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทยแต่เป็นวันทำการปกติมีกิจกรรมไฮไลท์ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศจากงานเทศกาลและวาระสำคัญทางราชการที่น่าสนใจเช่นกิจกรรมไฮไลท์ระดับชาติไทยแลนด์เดอะมูนครับร่วมลุ้นวินาทีประวัติศาสตร์ปล่อยยานฉางเอ๋อนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันกิจกรรมเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมติดตามการถ่ายทอดสดภารกิจอวกาศครั้งสำคัญครับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไทยสู่อวกาศยานฉางเอ๋อ7ได้ติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อนำไปสำรวจดวงจันทร์และเป็นช่องทางร่วมกิจกรรมมีการถ่ายทอดสดตรงจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศเวินฉางประเทศจีนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS คุณผู้ฟังครับวันนี้เทศกาลศิลปะการแสดงในไทยเทศกาลละครสำหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพนะครับซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมครอบคลุมวันนี้มาด้วยครับสถานที่จัดงานครับกระจายจัดในพื้นที่สำคัญเช่นโครงการวันแบงคอกสถาบันเกอเทพประเทศไทยและศูนย์ศิลปการละครสดใสพันมโพธิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีการแสดงจากทั้งศิลปินไทยและต่างชาติ9ประเทศด้วยกันคุณผู้ฟังครับวาระสำคัญการเงินภาครัฐกับวันจ่ายเงินบำนาญข้าราชการเป็นวันโอนเงินบำนาญหักเข้าบัญชีข้าราชการบำนาญประจำเดือนสิงหาคม2569ตามปฏิทินการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางครับวันนี้ข้าราชการบำนาญทุกคนครับไปเช็คดูว่าเงินท่านเข้าหรือยังถ้ามีปัญหาก็ติดต่อกระทรวงการคลังได้นะฮะอ้าววันนี้เป็นวันเปิดรับสมัครวาระภาครัฐประจำปีเป็นวันสิ้นสุดการกำหนดเปิดรับสมัครโครงการสำคัญหลายโครงการของหน่วยงานระดับจังหวัดเช่นเปิดรับสมัครคนพิการต้นแบบประจำปี2569ครับโอ้โหถ้าวันสำคัญทางสากลเราก็พูดไปแล้วเนาะช่วงนี้นำเพลงเพราะมาฝากแฟนเพลงที่น้องกรุงศรีห้วยมิกครับเชิญครับเพลงนี้ที่ขอมาตั้งแต่อดขอทุกอาทิตย์เลยครับท่านเป็นแฟนเพลงประจำแล้วล่ะถือว่าท่านมีส่วนร่วมการสร้างสรรค์รายการนี้ให้มีคุณภาพให้เป็นที่นิยมยังบอกต่อล่ะว่ามีรายการนี้อานุ่มธงชัยเจ้าเดิมเสียงเดิม เสียงหัวเราะยังเหมือนเดิมนะฟังได้ครับ

เราจะจัดให้ทันทีไม่ได้ครับคิวยาวจริงๆเพลงเก่าในเมนึกว่าจะมีคนนิยมฟังเยอะขนาดนี้ไม่เชื่อเลยครับจริงๆแล้วมีแฟนเพลงรุ่นเก่าๆคึกและรุ่นใหม่ที่วัยรุ่นอายุ 24-25 ปีก็มีครับอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี้ยมหาวิทยาลัยเทคโนภาคนี่ก็ขอมานะนับได้ว่าเป็นแฟนเพลงรุ่นใหม่ทำไมต้องรู้ว่าเขาเรียนอยู่ที่นั่นเพราะเราถามซักไซ้ไล่เรียงเลยอายุเท่าไหร่ทำการทำงานหรือยังประมาณนี้นะฮะมีอาชีพรายได้ยังไงโอ้โหลึกขนาดนั้นนะเพราะเราบันทึกข้อมูลนี้เป็นการเก็บสติแฟนเพลงเหมือนกันนะครับรายการนี้ถ้าหากจะถามถึงว่าอานุทรงชัยยืนยันรับใช้แฟนเพลงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้นะครับตั้งแต่ปี2536-37ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะจริงๆแล้ว32ด้วยซ้ำไปนะแต่ตรงนั้นไม่หยับไม่หย่อนแต่แน่ๆสมัยท่านธีรพงศ์โสดาสีเป็นหัวหน้าสถานีนู้นนานหรือยังไม่ทราบลองไล่เรียงเอานะสมัยคุณพี่ประสิทธิ์พรจารีสมัยนู้นนะครับเริ่มก้าวเข้าสู่วงการท่านบุญกว้างวาทโยธาบุญมาทวิภัทรประสิทธิ์พรชารีโอ้เยอะครับนั่นคือไล่เลียงเรื่องเก่าคุณผู้ฟังครับวันนี้อยู่ในช่วงเทศกาลผ้าไหว้จังหวัดเลยหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นเรานำเรื่องราวของการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลยครับเริ่มต้นจังหวัดเลยนั้นเป็นดินแดนแห่งการโอบล้อมด้วยธรรมชาติทิวเขาวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องฝั่งแม่น้ำโขงโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโดดเด่นหลายสไตล์ครับเริ่มต้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแลนด์มาร์คทางธรรมชาติระดับตำนานที่เหมาะสำหรับสายลุยและผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าบนหลังม้าภูเขามีอากาศเย็นสบายๆตลอดปีเต็มไปด้วยป่าสนทุ่งหญ้าน้ำตกและหน้าผาชมทิวทัศน์ที่งดงามจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดฮิตที่ผาลมสักครับกิจกรรมมีเดินป่าระยะไกลกลางเต็นท์พักแรมและปั่นจักรยานท่องเที่ยวบนยอดภูนะครับนี่คือที่ท่องเที่ยวแห่งแรกอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเอาสั้นๆอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเราพูดรวมกันเลยจังหวัดเลยมีอะไรบ้าง1 2 3ไปโอ้แฟนเพลงบอกว่าไม่ไหวอ่ะรับไม่ไหวเอาช้าๆดีกว่างั้นเอาช้าก็ช้า

ไพรลูกเพชรแล้วก็นักร้องอีกท่านหนึ่งครับจำชื่อไม่ได้ครับสาวเลยยังรอฮะไม่รันทิพย์หรือเปล่าครับจำไม่ค่อยได้ครับอ้าวก็แผ่นเสียงมันเลอะเลือนดูยากอ่านยากก็เลยงูเก่าเหมือนกับแพงกิ่งคุณผู้ฟังครับถ้าไปจังหวัดเลยแล้วคุณไม่ควรพลาดคือถนนคนเดินเชียงคานที่อำเภอเชียงคานนู้นครับติดกับแม่น้ำโขงมีแนวขนานนับขนาดขนานกับแม่น้ำโขงมีเสน่ห์เฉพาะตัวเดือนไม้เก่าสไตล์คลาสสิกเหมาะแก่การพักแบบพักผ่อนสัมผัสชีวิตดั้งเดิมนะครับจุดเด่นคืออากาศยามเย็นริมแม่น้ำโขงและประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้าในกิจกรรมชิมอาหารพื้นเมืองเช่นข้าวเปียกเส้นและกุ้งเสียบไม้เดินเลือกซื้อของฝากและปั่นจักรยานเลียบแม่ฝั่งโขงก็ได้นะครับอ้าวที่นี่รับรองว่าถูกใจครับของฝากนั้นคงไม่พ้นมะพร้าวแก้วนะ ที่หนึ่งครับน่าสนใจคือสกายวอล์กเชียงคานครับหรือเป็นจุดชมวิวบนกระจกใสในความสูง80เมตรครับตั้งอยู่บริเวณจุดศพกันของแม่น้ำเหียงแม่น้ำหวงกับแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำสองสีจุดเด่นเป็นสะพานกระจกยื่นออกไปริมน้ำผาหน้าผามองเห็นทิวทัศน์พาราโนมาของฝั่งไทยและฝั่งลาวแล้วเดินชมวิวบนพื้นกระจกใสเพิ่มความตื่นเต้นและกราบสักการะพระใหญ่ภูคกนิ้วเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณผู้ฟังครับวันนี้เราพาคุณเที่ยวจังหวัดเลยให้อิ่มๆไปเลยเนาะสบายสบายใจเพราะรายการของเราก็อยากจะหวนกลับเหมือนเดิมคือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วก็เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีใกล้เพิ่งเข้าพรรษาไม่นานฮะถ้าวันออกพรรษานี้อย่าลืมไปเที่ยวที่อำเภอเชียงคานแฟนๆที่นั่นไปกันเยอะนะจองที่พักไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะที่พูดถึงเนี่ยคุณต้องการพักรีสอร์ทต้องการพักโรงแรมหรูๆในตัวเมืองหรือต้องการที่จะแบบกางเต็นท์ตามรีสอร์ทต่างๆก็จองเข้าไปเดี๋ยวไม่มีที่พักครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านถามถึงโคสิทธิ์นพคุณมาครับท่านเป็นหนึ่งในนักร้องเพลงลูกทุ่งระดับตำนานของประเทศไทยผู้ที่มีน้ำเสียงนุ่มนวลแฝงไปด้วยความใส่อารมณ์บาดลึกไปถึงหัวใจนะแล้วก็มีผลงานเพลงฮิตระดับขึ้นหิ้งมากมายนอกจากบทบาทในวงการเพลงแล้วเขาก็ยังเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับโคสิทธิ์นพคุณภูมิลำเนาครับจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนกำเนิดศิลปินลูกทุ่งระดับครูของไทยครับบทบาทสำคัญเป็นนักร้องนักเพลงลูกทุ่งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเสียชีวิตเมื่อ25ตุลาคม2555สิริอายุรวม60ปีจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากโรคมะเร็งตับครับแหมน่าเสียดายท่านเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเพลงเด่นๆครับน้ำกรดช่ายเย็นครับแต่งโดยชลธีทานทองเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงเด็ด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้น สำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
10: นางสาวรัติดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีที่ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร63เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี
11: ้นางสาวปราชเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาและตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด75ล้าน4แสนบาทสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านวิวเน็ตระดับแนวหน้าของโลกผลิตนาฏสันสันสุขรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
1: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบุ้งคล้าอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองบัวแดงอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอบ่อดะบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอปทุมราชอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอนนทไทยอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอสีคิ้วอำเภอขามทะเลสองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระ จังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61%ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคูระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอฉลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าชนะอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
2: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
5: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
6: เอ้ากะตั้งแต่น่ะสาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซล
5: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด้อ

ได้พร้อมมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เด่นปลอมห้ามเก็บห้ามเสียห้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตร้านเล็กร้านใหญ่ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ติดต่อรับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ได้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิต OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานกระดาษเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ร้านอาหารอุปกรณ์โรงงาน PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องที่ OFM Office Mate คุ้มกว่าด้วยสินค้าขนาดผู้ประกอบการโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีต้องที่ OFM Office Mate ราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อเข้าโครงการซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ต้องที่ OFM Office Mate ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมต้องที่ OFM Office Mate OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตจะเปิดร้านจะขยายออฟฟิศจะซื้อของใช้ธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านธุรกิจเล็กหรือใหญ่รับส่วนลดพิเศษได้ทันทีต้องที่ OFM Office Mate เซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
7: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
0: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอบป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182-3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

ขาดวิตามินให้กินผักแต่ถ้าขาดความหลับให้กินปลาบรรเลง

าแล้วขับค่ะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก่อนอื่นเราต้องมาทราบก่อนว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเมาแล้วขับนะคะถ้าคุณเป็นบุคคลที่อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและถือใบขับขี่แบบตลอดชีพก็ตามนะคะหรือใบขับขี่แบบ5ปีก็ตามค่ะและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดค่ะเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คุณไปขับรถค่ะแบบนี้นะคะก็จะถือว่าคุณเมาแล้วขับแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอันตรายกับใครก็ตามค่ะแต่การเมาแล้วขับก็มีโทษจำคุกมีโทษปรับและอาจจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้วนะคะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนที่เมาแล้วขับบางครั้งเขาก็อาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้โดยไม่รู้ตัวนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่กายไปชนเขาหรืออันตรายสาหัสหรือว่าหนักกว่านั้นก็คือทำให้บุคคลเสียชีวิตได้เลยนะคะซึ่งการที่มีผู้เดือดร้อนมีผู้เสียหายจากการเมาแล้วขับนี้ก็จะทำให้โทษของผู้เมาแล้วขับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะได้เล็งเห็นปัญหานี้นะคะแล้วก็เราในฐานะพนักงานอัยการค่ะซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายทั้งของรัฐและประชาชนนะคะก็ได้เลยออกมาตรการค่ะว่าหากมีผู้ต้องหาถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับนะคะและก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522ค่ะคือข้อหาที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะถ้าหากพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานี้กับผู้ต้องหาและผู้ต้องหามีพฤติการทางอัยการก็จะจัดให้มีแจ้งข้อกล่าวหานี้เพิ่มเติมด้วยค่ะและเมื่อแจ้งข้อกล่าวหานี้เพิ่มเติมแล้วนะคะอัยการก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลค่ะในการฟ้องผู้ต้องหาเพื่อขอให้ริบรถซึ่งเป็นของกลางในการเมาแล้วขับนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการเมาแล้วขับค่ะไม่ได้เพียงแต่เสียสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้เพียงจะทำให้คุณโดนโทษอาญาเท่านั้นตอนนี้คุณอาจจะสูญเสียทรัพย์สินซึ่งก็คือรถที่คุณเมาแล้วขับนั่นเองค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายนะคะสามารถติดต่ออัยการใกล้บ้านได้ทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เที่ยงอย่างนี้แหละ
1: พี่สาวไปโอ้ช่างได้ค่ะ
0: อุ๊ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จ่ายเอง

0: ้ำอีก
1: อ๋อรอสักครู่ค่ะ
0: เย็นนี้เจอกันที่ร้านเดี๋ยวนะครับ
2: จ้าเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันนะ

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
7: นายสิงห์ศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางพวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจัดดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นรองย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
8: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อสำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโด ยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลามในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกินีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกินีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการและกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งในแลนซีนซิวลาผู้นำชุมชนของเขตดาเอสซาลามเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
9: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาอำเภอบึงคงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองบัวแดงอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาทุมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอนนทัยอำเภอโนนสูงอำเภอห้วยแถลงอำเภอสีคิ้วอำเภอขามทะเลเสาอำเภอจักรราชอำเภอหนองบุญมากอำเภอปากช่องอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตะวันตกกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอโคลงท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 67%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอวิภาวดีอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: ทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสท.ขอนแก่นค่ะร่วมใจกันนะกับขี่กับรถระมัดระวังอันตรายสภาพอากาศวันนี้บรรยากาศดีมากลมเย็นๆนะแล้วก็เหมือนมีฝนนะจะจอดตกอยู่ทุกขณะนะคะมาดูสภาพอากาศกันก่อนนะช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยทางสท.ขอนแก่นจิรพรมั่งคั่งวันนี้ทักทายพร้อมเพจสท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ชมสดกันเลยนะคะเดินทางหรืออยู่ที่บ้านค่ะติดตามกันได้แล้วก็ทักทายเข้ามานะคะหรือว่านี่บางท่านบอกสะดวกนะคะที่จะกริ้งกร้างหลังไมค์เพราะว่าติดตาม FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะบางท่านก็ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะตาอย่าหมุนคลื่นหมุนคลื่นผิดแล้วกันนะคะแล้วก็โทรมาบอกไม่มีสัญญาณไม่ได้ยินเสียงโอ้โหนะน่าใจหายมากเลยนะแต่ปรากฏว่าอาจจะคลื่นผิดก็ได้นะคะลองเช็คกันดีๆนะคะวันนี้ค่ะก็สภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์ลักษณะอากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะนี่วันนี้ค่ะยังคงมีลมแรงนะคะสำหรับในพื้นที่สารตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิขอนแก่นด้วยนะคะหนองบัวลำพูค่ะเลยด่านซ้ายแล้วก็นี่แถวมหาสารคามกันด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไปละแวกแถวอุดรธานีบึงกาฬแล้วก็มีสกลนครนครพนมนะใครที่จะไปแถบนู้นนะคะก็วันนี้อากาศดีนะแต่ว่าไม่ขับเร็วดีกว่านะคะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับในพื้นที่อีสานตอนบนส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและก็ชัยภูมินะคะส่วนขอนแก่นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอาจจะมีฝนน้อยนะคะแล้วก็มีลมเนาะมีลมแรงกันอยู่นะคะแต่เย็นสบายอากาศคือไม่มีแดดจ้านะคะแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าสบายสบายนะคะใครที่ทำการเกษตรก็รู้สึกว่าชิวๆกันไปนะคะสบายสบายแหละนะไม่ร้อนจนเกินไปยิ่งขับรถยิ่งสบายนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่ขอนแก่น32องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงนี้วันนี้นะคะชัดเจนแล้วกับสภาพอากาศเพราะว่าวันนี้วันจันทร์กันแล้วนะคุณฟังแป๊บเดียวจริงๆนะคะนี่เดือนสิงหาคมก็มาถึงช่วงจะท้ายเดือนกันแล้วนะคะเดือนสิงหาคมแป๊บเดียวบางท่านอุ๊ยทำงานหลากหลายภารกิจหน้าที่นะคะบางอย่างก็ไม่เสร็จสิ้นในทันทีแต่ใช้ของทุกวันบางอย่างก็บอกนะในรอบเดือนนี้ยังไม่ได้ยอดตามที่ คาดการณ์ไว้เลยอย่างนี้นะคะอย่าไปฝืนอย่าไปเครียดจนเกินไปนะคะจะทำให้เราไม่สบายได้เช่นเดียวกันนะคุณฟังความเครียดเนี่ยค่ะเครียดสะสมนอนไม่หลับนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้เราไม่สบายนะรวมไปถึงแบบทานข้าวก็ไม่อร่อยนะคะหรือขับรถไปด้วยแล้วนึกคิดนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะเบลอนะสติไม่ได้อย่างเงี้ยนะคือก็มีมาแล้วนะฟังเอ้ยเบลอเลยนะเหมือนแบบเป็นไฟแดงแต่ก็ขับไปโดยที่แบบคือบางคนอะใจลอยนะคะเพราะว่าไม่รู้คิดอะไรแหละคิดนู่นนี่นั่นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเรื่องที่ระมัดระวังกันไว้นะเพราะว่าการขับขี่มีความหมายนะคะอื่นใดนะอื่นใดก็อีกเรื่องแต่ว่าไม่อื่นใดคือชีวิตเรานี่แหละนะคะสำคัญมากเลยทีเดียวเชียวค่ะเอา0432367265นะคะวันนี้ยังคงน่ารักกันเหมือนเดิมนะจะจ้าจ๋าหลังไมค์ก็ไม่ว่ากันนี่สวัสดีคุณคำพันจอมทองนะคะทักทายเข้ามาแล้วนะ นะสาวอุดรเนาะไม่รู้ว่าพิกัดอยู่ที่ไหนนะคะขอให้ท่านมีความสุขกันละกันประทับใจนะคะบางท่านบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยแบบไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่ความรักความผูกพันความรู้สึกดีๆมีทางคลื่นสทขอนแก่นมอบให้นะคะแล้วก็มีรายการที่เกิดประโยชน์เหมือนเข้าใจหัวอกคนที่ใช้ยวดยานพาหนะขับขี่ขับรถนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาเช็คสภาพรถอย่างเงี้ยคือเราจะต้องแบบสละเวลาหรือว่าหาเวลาเนี่ยค่ะอย่าให้จนถึงแบบที่สุดจริงๆอย่าให้เกิดเหตุฉุกเฉินนั่นก็ยิ่งจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะนะคะก็เป็นเรื่องที่เรานำมาเตือนกันทุกวันแหละค่ะเน้นการขับขี่ขับรถที่ระมัดระวังที่ปลอดภัยนะคะอ่ะวันนี้ก็มีงานเพลงทักทายกันเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะงานเพลงสไตล์ลูกทุ่งนะคะแล้วก็มีคนที่แบบว่าอยากจะฟังสไตล์แบบหมอลำอย่างเงี้ยเนาะลูกทุ่งหมอลำอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจัดให้วันนี้นะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะให้เข้ากับบรรยากาศด้วยไหมขึ้นอยู่กับว่าใครทักทายมาก่อนหรือเปล่านะเอาละค่ะ 11:21 นาทีกันแล้วนะวันนี้เราจะไม่พูดกันเยอะหรอกเนาะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วบอกอะไรมีงานเพลงเยอะเลยเนาะวันนี้เหมือนเรามาใช้นี่กันนะคะแต่ว่าทั้งหมดก็คือแซวกันเนาะคืองานเพลงไม่ได้ฟังไม่เป็นไร FC บอกนี้นะแต่ความสุขทางใจความสุขที่ได้แชร์ความสุขที่ได้พูดคุยกันนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หลายท่านบอกประทับใจมากสวัสดีคุณพี่ประสวรรค์มังแดดนะคะสวัสดีครับวันจันทร์ที่สดใสนะคะวันนี้ทักทายงานเพลงเนาะเดี๋ยวจัดให้กันละกันค่ะกุหลาบแดงกันละกันงานเพลงของคุณสมจิตบ่อทองค่ะ

ว่าลูกทุ่งหมอลำนะคะได้ม้วนซื่นโหดแซวกันไปคุณผู้ชมฟังค่ะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุไปกับทางสวทขอนแก่นนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเราเป็นเรื่องที่จะต้องมารับทราบแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัตินะคะการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะเป็นเรื่องชีวิตเราจริงๆนะคะแล้วก็เน้นการนี่นะคะเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะหรืออยู่ที่บ้านขับอยู่ที่บ้านนะคะขับอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละคือเรามี3แยก4แยกจุดอับสายตาหัวมุมต่างๆซอยเล็กๆเงี้ยคือเราก่อนที่จะข้ามไปหรือจะเลี้ยวคือเราต้องชะลอก่อนและถ้าเกิดจะเลี้ยวนะคะต้องใช้ไฟเลี้ยวก่อนในระยะช่วง100เมตร200เมตรก็ว่ากันไปเลยนะถึงแม้จะไม่มีใครวิ่งตามหลังเรานะคุณฟังค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมอ๋อนะทำไว้ให้เรียกว่าติดนิสัยไปเลยเราจะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหรือจะข้ามไปอีกฝากฝั่งนึงเนี้ยก็ต้องหยุดก่อนว่าเฮ้ยมีอะไรซ้ายขวาเขาวิ่งมาหรือเปล่านะคะเป็นทางผ่านหมู่บ้านนู้นนี่หมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้นะหรือเป็นทางผ่านทางตรงนะเผื่อเขามาเร็วเรามองไม่เห็นเราจะข้ามไปชนกันในหมู่บ้านก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเช่นเดียวกันไม่ต่างกับตัวอำเภอในเมืองนะคะขอบคุณ FC แถวบ้านไผ่กันด้วยนะคะบอกว่านี่โอ้ยอากาศดีมากเลยนะข้าวก็งามๆนะคะหลังจากที่มีฝนโปรยปรายหล่อเลี้ยงชุบชีวิตต้นข้าวนะคะมัญจาคีรีด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีทักทายนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทักทายแฟนคลับนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังนะที่ติดตามช่องทางนี้กันก่อนนะคะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะภายใต้การอำนวยการของผอ.สวทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังธานีค่ะสวัสดีคุณพี่บนสวรรค์มังแดคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสนะคะวันนี้งานเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานนะคะโอ้น้อมส่งหลวงปู่จื่อสู่แดนนิพพานก็สาธุนะคะเราก็ใจหายค่ะฉันก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เช่นเดียวกันนะรู้สึกใจหายนะคะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะก็น้อมกราบอะไรหลวงปู่นะคะก็สู่แดนนิพพานนะคะคุณอธิราชมายุรวาสนะคะสวัสดีนะคะแหมมีส่งติ๊กเกอร์น่ารักเข้ามานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขละกันหรือจะขับขี่ขับรถนะคะสวัสดีครับคุณจิรพรสวัสดีนะคะคุณพี่อธิราชมายุโรวาทเราให้กำลังใจกันที่นี่แหละค่ะคลื่นสทขอนแก่นให้ชัดเจนกันไปเลยนะว่าเราติดตามตลอดสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีคุณพี่สมบัติเสวนานะคะสวัสดีครับเข้าสู่เดือนที่2นะคะก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะวันนี้8องศาอยู่ต่างประเทศนะคะใช่เราเริ่มรู้สึกนะคะว่ามีแสงแดดจ้าแต่ว่าแสงแดดจะไม่ร้อนเหมือนแดดหนาวเนาะแดดอากาศหนาวๆนะคุณฟังเพราะนั้นดูแลสุขภาพนะคะใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะเตรียมผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มนะคะมาซักมาปั่นมาอบไว้แล้วนะใส่ตู้เก็บเรียบร้อยพอหนาวปุ๊บนี่คือจะได้นํามาสวมใส่นะคะเพื่อป้องกันพวกฝุ่นไรต่างๆเนาะในรอบปีเราจะได้กลับมาใช้งานและไม่จําเป็นจะต้องอะไรนะซื้อใหม่อยู่ตลอดเลยนะคะถ้าซื้อใหม่ก็ได้นะคะแต่เป็นมือ2หรือว่าเป็นผ้ากระสอบนี่มีแซวบอกต้องต้มก่อนที่สุดจริงๆนะคะขอบคุณ FC บ้านนนคุณด้วยคุณยายซูคุณตานิคมนะคะก่อนหน้านี้คุณยายจูมั้งที่เคยนี่ทักทายเนาะบอกว่าติดตามตลอดนะคะหนูเปิ้ลก็ขอบคุณที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะทุกท่านเนาะคุณยายยวนนะคะหรือใครที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยสูงอายุนะคะขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าไปเลยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงเพราะๆจัดให้กันต่อเลยกันแล้วก็รายการนี้นะคะเน้นในเรื่องการขับขี่ขับรถโปรดระมัดระวังการเดินทางนะคะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์นะคะที่เราอยู่ด้วยกันมา1ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์กันเลยนะ10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาหลังใหม่ FC คุณแม่ม้านะคุณแม่ FC และคุณพ่อ FC เมื่อครู่นี้บอกว่าพิกัดอยู่แถวภูเวียงนั่นแหละนะคะนี่กำลังจะไปส่งของว่าอย่างไรค่ะมีงานเพลงนี้เข้ามาเลยนะอะไรนะเอ้ยอีแตนนะคะเอ้ยอีแตนนะคุณแม่นะงานเพลงของคุณสมโภชดวงสมพงษ์นะคะนี่ตั้งแต่บอกว่าคุณพ่อแบบสมัยอ้อๆวัยรุ่นเลยจัดให้เลยค่ะ

เรียกว่าสิ่งที่ท่านแต่งแต้มสีสันนะทักทายเข้ามาสำหรับงานเพลงต่างๆนานานะคะมีความสุขด้วยกันค่ะหรือว่าฟังแล้วเราไม่ง่วงนะเอ๊ะทำไมต้องทำเสียงสูงนะวันนี้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกเคืองใจหรือเปล่ามีแซวด้วยไม่เลยนะคะเดี๋ยวบางท่านอาจจะขับรถไปแล้วแบบเบลอๆต้องใช้เสียงข่มนิดนึงไม่ได้ข่มนะต้องใช้เสียงแบบการแบบสะกิดดีกว่าใช้เสียงเป็นการสะกิดนะคะไม่ให้ง่วงนะคะง่วงแล้วไปขับรถนี่อันตรายโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถในช่วงหน้าฝนขับรถฝ่าฝนอย่างเงี้ยนะคะเรามีเทคนิคดีๆหรือว่าการป้องกันระมัดระวังที่ดีๆเอามาฟังกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังคะการขับรถฝ่าฝนนะคะแน่นอนค่ะไม่ใช่ฝนนะฝนตกแดดออกลดความเร็วนะฟังและยิ่งถ้าเกิดจำเป็นต้องขับรถฝ่าฝนจริงๆเรามาลดความเร็วนะคะเปิดไฟหน้าต่ำแล้วเว้นระยะห่างจากคันหน้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่าบางท่านไม่เข้าใจความหมายคำว่า2เท่าคือห่างที่สุดนะคะห่างเยอะๆยิ่งดีเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดตกหนักเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะเบรกข้างหน้าหรือมีอะไรที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าเปิดไฟต่ำเพื่อที่จะไม่ให้แยงตาคันที่เขาสวนมานะคะแล้วก็ขับช้าๆเว้นระยะห่างกะว่าเราเวลาเบรกเวลาข้างหน้าเบรกจะได้ทันท่วงทีนะคะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มอย่างน้อย2เท่าแล้วห้ามเบรกกระทันหันอย่าไปเบรกกระทันหันหรือเปิดไฟฉุกเฉินพร่ำเพรื่อค่ะนะเพราะว่าหากทัศนวิสัยแย่มากนี่คือควรถอดนะคะถอดอะไรรู้ไหมถอดใจนี่ไม่ไปต่อละนะปลงนะคะปลงชั่วขณะแล้วทำอย่างไรนะคะก็คือความหมายก็คือหาที่จอดก่อนนะคะหาที่พักใจหาจุดจอดที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสถานีปั๊มน้ำมันบริการที่ปลอดภัยนะคะหรือจะเป็นตามคาเฟ่ต่างๆนะคะจอดก่อนไม่ต้องฝืนนะคะเพราะเรารู้แหละว่าตรงเนี้ยณตรงนี้หรือข้างหน้ายิ่งหนักนะคะไม่ฝืนไม่ฝ่าฝนนะคะเพราะนี่อันตรายมากเลยทีเดียวต้องหาจุดจอดที่ปลอดภัยก่อนพักรถก่อนนะคะที่ปลอดภัยตามคำแนะนำเลยนะคะหรือท่านทราบดีว่าไม่ปลอดภัยแล้วหว่านะและจะกลับบ้านนะคะในจุดที่แบบเป็นขึ้นเขาลงห้วยต่างๆแน่นอนเราหาที่จอดเถอะนะที่ปลอดภัยอย่าไปแข่งกับภัยธรรมชาติอย่าไปแข่งกับฝนที่แบบตกลงมาหนักๆเลยค่ะและก็สำหรับการปฏิบัตินะคะเมื่อขับรถตอนฝนตกเรามาย้ำกันหน่อยมารื้อฟื้นมาสะกิดกันหน่อยนะเผื่อว่าเฮ้ยอยู่ในช่วงฝนจริงๆบางครั้งเราอาจจะลืมไปเราอาจจะตกใจในเหตุการณ์สถานการณ์ที่ฝนกำลังตกหนักอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลยและยิ่งเป็นมือใหม่หัดขับนะคะลดความเร็วนะคะให้เหลือประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนี่สำหรับวิธีปฏิบัติเมื่อขับรถตอนที่ฝนตกคุณฟังคะเปิดไฟหน้าต่ำนะเพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นชัดเจนแล้วก็เว้นระยะห่างจากคันหน้านะคะมากกว่าเดิม2เท่าเลยถอยห่างเนี่ยยิ่งดีนะแล้วห้ามเปิดไฟฉุกเฉินตอนฝนตกพร่ำเพรื่อนะคะเดี๋ยวคันอื่นคนอื่นเขาเข้าใจผิดนะนี่ห้ามเปิดไฟฉุกเฉินตอนฝนตกนะวิ่งปกตินะคะก็คือขับช้าๆก็ขับธรรมดานี่แหละแต่เราเปิดไฟนะคะแต่ไฟข้างหน้าต้องเป็นไฟต่ำด้วยเนาะถ้าเกิดเราไปเปิดไฟฉุกเฉินในขณะฝนตกคนอื่นเขาเข้าใจผิดเฮ้ยมีอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเปล่าจะมีอุบัติเหตุข้างหน้าไหมหรือว่าคันนั้นน่ะต้องการขอความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจผิดเนาะคือจะทำใหเกิดความเดือดร้อนทั้งคนที่เขาขับมานะเป็นเพื่อนร่วมทางอะไรต่างๆนะคะแล้วให้หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับการขับรถตีคู่กับรถคันใหญ่อย่าไปตีคู่ขนานกับคันใหญ่คันอื่นในระหว่างที่ฝนตกหนักนะคะและถ้าไม่ฝนตกหนักนี่คือไม่จำเป็นอย่าไปตีรถคู่ขนานกันอันตรายนะคะจะแซงก็แซงไปนะถ้าได้จังหวะจริงๆนะแต่ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราแซงจริงนี่ปลอดภัยไหมคันข้างหน้าจะต้องไม่มีหรือไม่ใกล้จนเกินไปเหล่านี้เป็นต้นนะคะความปลอดภัยขึ้นอยู่กับทักษะความรู้กฎหมายกฎระเบียบการขับขี่ขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ชำนาญการนะคะในการใช้ถนนหรือมีประสบการณ์นะคะถึงเราจะบอกว่า
เราไม่ค่อยมีประสบการณ์เราจะเป็นต้องขับรถนะคะแล้วขับไม่ไกลหรอกนะไปแป๊บเดียวแค่นี้เองคงจะไม่เป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะคุณฟังคะจะใกล้จะไกลไม่สำคัญที่ไหนไม่สำคัญแต่สำคัญณตรง

0: ไปแก้ไขนะคะรีบไปทำให้สว่างเลยยิ่งเดินทางยิ่งช่วงหน้าฝนแต่เผอิญว่าเนี่ยเห็นไหมคะมีอุบัติเหตุเนาะเห็นไหมคะว่าคือเป็นอยู่อย่างเงี้ยก็อันนี้มาจากส่วนหนึ่งรถชำรุดนะคะและยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะคะสัญญาณไฟก็สำคัญนะต้องขับรถระมัดระวังนะสำหรับคนที่ไม่มีไฟท้ายหรือว่าไฟท้ายบอดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มีสิ่งดีๆนะคะเตือนสติกันแบบนี้นะคะคุณพี่ธวัชชัยพี่แดงนะคะก็สวัสดีครับคุณพี่บรรชัยตุ้ยด้วงอ๋อพี่ดานลั่นทุ่งของเรานี่เองนะคะสวัสดีครับคุณสวยวันนี้ขอมีความสุขเด้อวันจันทร์วันนี้ขอฟังกอดครั้งสุดท้ายนะคะและทำไมต้องกอดครั้งสุดท้ายเลยคะคุณพี่คะวันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยแต่ว่ากอดทุกวันกอดความรักกอดความห่วงใยที่สุดจริงๆน่ารักมากเลยนะคะและก็ขอให้มีความสุขทุกท่านเด้อนะคะจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าหากวิตกนานๆครับถูกต้องค่ะมาเรามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะมาช่วยกันเติมเต็มสิ่งดีๆสีสันแต่งแต้มสีสันความสุขณตรงนี้ค่ะคลื่นสวท.ขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะเอาล่ะนะคะเรามีสิ่งดีๆนะคะคปภ.ไม่ต้องรอเดี๋ยวแล้วก็พรบ.นะที่จะเตือนสติทุกท่านนะเผื่อว่าบางท่านอยากจะทำประกันภัยคุ้มครองหรือพรบ.ต่างๆอาจจะขาดนะคะหรือหมดอายุหรือเปล่าหรืออย่างไรมันสำคัญมากเลยนะคะและที่สำคัญเรื่องล้อต่อภาษีกันแล้วหรือยังตรงนี้ก็สำคัญเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆต่อกันด้วยเพลงเพราะๆค่ะ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหักพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืมสามเช็คก่อนออกเดินท่านเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

ว่าเจี๊ยวเจ้าเลยเนี่ยค่ะสนุกสนานค่ะแต่หน้าไมค์นะคะหรือว่าเพลงนี่อาจจะบิ้วอารมณ์ไม่รู้สึกว่าเศร้าหรือเปล่าอย่าเศร้านะคะนี่คืองานเพลงซึ้งๆนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะคุณพี่บุญสวัสดิ์มังแดดเนาะมาก่อนคือแฟนเก่าแล้วค่ะจะมาก่อนหรือมาหลังเนาะก็แฟนเก่าหรือเปล่าโอ้โหนะสุดยอดจริงๆงานเพลงเนี่ยเรื่องราวงานเพลงนะอินมากนะเรามาดูแลกันตรงนี้ดีกว่านะคะการขับขี่กับรถที่ปลอดภัยค่ะนี่ใครที่ขับรถไปด้วยแล้วฟัง FM 99.50 MHzไปด้วยนะคะจะถ่ายงานเพลงเข้ามาแล้วก็ฟังเพื่อนสทขอนแก่นทั้งวันเลยนะยันปิดสถานีแล้วค่ะก็บอกมีความสุขนะคะแต่ว่าช่วง10 นาฬิกานี่คืออยากจะดึงยืดเป็นไลฟ์ทั้งวันเลยได้มั้ยโอ้นะคะแหมบาปแล้วนะเนี่ยทำบาปกันเกินไปแล้วนะเนี่ยสำหรับบางคนนะคะก็สนุกสนานนะถ้าไม่เศร้าก็จะไม่หนุกหนานนะคะก็ทำให้ผู้ดำเนินรายการมีความรู้สึกว่าหนุกหนานไปด้วยเนี่ยสนุกสนานครื้นเครงกันไปด้วยนะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปต่อนะสำหรับงานเพลงนี้อีกหนึ่งงานเพลงนะคะที่คุณพี่แดงสตึกนะคะทักทายเข้ามาลมหายใจปลายด้ามขวางานเพลงนี้เนาะเดี๋ยวไปต่อละกันเวลาก็ไล่หลังมาเต็มทีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลาในตรงนี้หรอกเนาะเดี๋ยวหลังเพลงนี้เรามาเตือนกันต่อขับขี่กับรถนะคะในช่วงหน้าฝนกันค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องราวของเกี่ยวกับการทำประกันภัยต่างๆนะแล้วก็เรื่องราวต่อภาษีกันแล้วหรือยังหลังไมค์ก็มีแซวมาด้วยบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะต่อเรียบร้อยแล้วนะเออนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะอดไม่ได้เลยเนาะที่จะกริ้งกรางเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ได้คุยนี่คือกดดันแน่ๆเลยที่สุดจริงๆน่ารักมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะบอกว่าอยู่พิกัดแถวภูเวียงนั่นแหละนะคะนี่ทำมาค้าขายนะหลายท่านก็ยังคงฝากชีวิตไว้กับโชเฟอร์พวกมันไล่ต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะก็อย่างที่ว่ากันไปแหละนะคะฤดูฝนนะเราต้องเซฟตนเองหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยหรือไม่ก็เสื้อคลุมฝนนะถ้าไปไม่ได้อย่าฝืนค่ะรถเล็กรถใหญ่ทุกชนิดทุกประเภทเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยแต่กับสทขอนแก่นภายใต้การอเมริกันของผอ.สวท.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ บางธานีนะคะมีคนนะคะมาแอบส่องเฟซนะบอกว่าแหมนะคะเวลาพูดนี่จะมาดูที่ริมฝีปากเนี่ยนี่นะเอาน่ารักมากเลยนะคะให้ขยับเคี้ยวขยับปากบ้างเถอะเนาะทำให้ขยับนี่คือเสียงจะไม่ออกขอบคุณมากเลยสำหรับแถวมัญจาคิรี FC นะแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษานะคะและก็ขอบคุณแถวบ้านต้นนะคะไล่มานี่พระยืนนะคะและก็มีหลายท่านนะบอกโอ้ฟังเพลงเพราะมากเลยแล้วช่วงใกล้เที่ยงกำลังทานส้มตำกำลังเตรียมข้าวเที่ยงพอดีนะคะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะกดไลค์ให้นะคะแต่ถ้าจะแชร์ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะขอบพระคุณนะคะทั้งผู้บริหารและก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส่วนของสวทเลยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีทักทายแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยนะคะคุณมนฤดีหนองแสงนะคะทุกท่านที่วันนี้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทักทายงานเพลงกันเข้ามาแต่งแต้มความสุขนะคะมอบความสุขความรักเนาะผ่านกลางนี่แหละค่ะคลื่นสทขอนแก่นให้ทุกท่านนะคะได้มีกำลังใจที่ดีในการที่จะไปต่อนะคะวันนี้จิรพรบางข้างลาไปแล้วนะคะเพราะว่าหมดเวลาค่ะลาไปทานข้าวเที่ยงค่ะท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมทานข้าวเที่ยงมื้อเช้านี่ทานมาจากมันจะฟีดมือคุณแม่ด้วยนะคะมาจากบ้านนนคุดนะเมื่อเช้านี้นะแล้วก็ห่อข้าวมาด้วยนะแต่ว่ามื้อเที่ยงนี้จะออกไปทานข้างนอกกันเพราะว่ามีคนแอบมาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยพอจบรายการแล้วนะคะบอกจะพาไปทานของอร่อยนะฟังแล้วทุกท่านล่ะคะทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงนี่พร้อมกันนะคะให้ตรงเวลากันหน่อยเนาะงานเพลงนี้นะคะพี่เฉลยสำหรับคุณพี่ดานลั่นดุ้งนะคะให้ฉายาใหม่เลยกอดครั้งสุดท้ายนะคะของคุณเบิ้ลปทุมราชและคุณธัญญาอัศยามวันนี้ลาไปแล้วขับรถดีๆกันละกันค่ะสำหรับทุกท่านที่เข้ามากดติดตามขอบพระคุณนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะอินโดนีเซีย1ประตูต่อ0คว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่เรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงผมคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วกล่าวว่าและจะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
4: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยการความสะดวก พื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
5: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้วนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
6: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุไหงโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน464ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งโดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัท Skyline Enterprise สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำ Contract Farming ผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
7: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ทับ2569การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ไทยพบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาทขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิปาโลรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี
10: ้นายณัฐวุฒิแตนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียที่กำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี
11: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วส่วนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้กระทั่งเติมไม่ได้หนักมากทั้ง200 300มิลเติมขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
10: ครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
9: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่โดยทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจากพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรชบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
12: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
9: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
13: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.คงจะทำเรื่องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่90,000 บาทนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
9: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนเน้นต้องรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได
14: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยว่าบทเรียนจากจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจัดให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนันชิดาสังทองรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
15: นางคิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสินชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวและชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
16: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมดและเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งต่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อออมสิน SME Rechargeวงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรหมารายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
9: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธพิสัยไกสเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจะตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
9: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ14ถึง17ปี นายโรมันโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ14ถึง17ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะอินโดนีเซีย A 1-0จากกวินธิดากีขุนทศในนาทีที่23คว้าแชมป์4การดีเมริกาครับ2026ไปครองได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่จัดทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาได้ดีมากรวมถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจทุกนัดถือเป็นรายการที่จัดได้ดีเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยที่ได้มาเล่นในรายการคุณภาพหลังจากนี้ทุกคนในทีมต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งคงเก็บตัวในเดือนหน้าเนื่องจากหลายคนในทีมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสารันรักวิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับนัทมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ70ถึง74ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลู่ที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ40ถึง44ปีชายจิรพงษ์เข็มเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาทีและประเภทขยิ่ง9กระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกัน นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตู

0: 9เวลา20นาฬิกาที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
1: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออปโปซิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาท์ซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax ผ่านิตคาดนาครายงาน
2: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: 12นาฬิกา46นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใ

0: กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนา คารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญยุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไรท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิเพิ่มความเสี่ยงของโรคริดสีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคริดสีดวงทวารได้ง่ายขึ้นกระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปลิ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปิ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปิ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิงอาการหน้ามืดเป็นลมการเบ่งอุจจาระคือการหายใจกลั้นเอาไว้แล้วเบ่งออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกและช่องท้องส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจชั่วคราวทำให้สมองได้รับเลือดน้อยลงจึงอาจมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ข้อแนะนำสำหรับการขับถ่ายที่ดีได้แก่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย8ถึง10แก้วต่อวันเพื่อให้อุจจาระนุ่มขึ้นกินอาหารที่มีกากใยสูงผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระและการกระตุ้นการขับถ่ายออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ขับถ่ายให้เป็นเวลาฝึกการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำวันนั่งในท่าที่เหมาะสมการนั่งชักโครกโดยยกเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หัวเข่าสูงกว่าสะโพกจะช่วยให้ลำไส้ตรงอยู่ในแนวที่เหมาะสมกับการขับถ่ายไม่กลั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถ
5: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
7: ฮะอะไรนะ
6: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
8: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
9: เอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคืนยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้ บึงข้อกับไส้สอยนิ้วก้อยกับไส้แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมไส้ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
7: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล
9: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด้อ
10: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111-77ฟรีทั่วไทย
11: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
12: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
11: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
12: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
11: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
12: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
11: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
12: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
13: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
15: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
16: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
17: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebackที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebackจาก
18: BioPharmเพื่อคู่สุขภาพ
17: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
19: ้คงอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อนี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
3: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเฮา
2: ครับ
1: ที่ท่านอธิบดีท่านได้จัดตั้งขึ้นมาว่าให้ชุมชนมามีส่วนร่วมพูดจากับหลายๆพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์หนึ่งในช่วงนั้นมันมีสถานีเกิดขึ้นมากมายนะครับฉะนั้นผมจะขอก้าวเข่าในโครงการน้อมนำรักถ้ำทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังคิดสำนึกของคนไทยในการทำร่วงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่จะยิบขึ้นมาพูดมาศึกษากับปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองภาคประชาชนของเฮานี่นะครับเพื่อให้สานต่อว่าสังคมไทยเฮานี่ครับเฮาจะดำรงกันไปแบบไหนระยะนี้นะครับสื่อสารมวลชนก็พูดเขามากมากมายจนว่าบางคนถ้าผู้ใดมีจิตอ่อนๆเนี่ยก็จนขี้เขาบ่แซ่บเลย
2: คิดร้ายเลยครับ
1: นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับวิกฤตการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยเฮานะครับฉะนั้นเฮาก็ได้อาศัยบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองของภาคประชาชนมาร่วมตัวกันคิดปรับจิตนิสัยปรับอารมณ์ปรับคำพูดและปรับการกระทำของสังคมไทยนี่นะครับเพราะว่าถ้าเฮาบ่ร่วมมือร่วมใจกันแล้วความยุติมีสุขของประเทศชาติก็ล้นไปนะครับเดี๋ยวนี้แต่ฟังสื่อต่างๆนะครับอยู่ในรอบด้านของประเทศไทยเกิดการบ่สงบสุขมากมายนะครับ
2: ครับ
1: ที่นี่ในส่วนนี้ผมจะแบ่งออกของส่วน 100% นะครับมันจะมีการหนึ่ง 30% แรกในของครอบครัวเข้าควรจะดูแลครอบครัวกันแบบใดให้ท่านเจ็บไม่คิดมาจ่าไว้และที่นี่ส่วนที่30ที่2ก็คือการศึกษานี่แหละครับเป็นปัญหาในสังคมของเฮาและอีกส่วน30ต่อมาเนี่ยก็คือสังคมสังคมระยะนี้ดูซึกว่าจะแรงแต่3ส่วนนี่ก็พ่อๆกันเด้ครับแล้วบัดนี้ส่วนสุดท้ายคือพระพุทธศาสนาเนี่ย 10% เท่านั้นนะครับที่พระสงฆ์องค์ท่านพระเทระท่านได้เทศก้มๆอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านอดีตกำนันว่าเมนพระที่เทศแบบไหนมันก็บ่ฟังว่าซั่นเพราะว่ามันมีสารกระตุ้นเข้าไปอยู่ในสมองในเส้นเลือดแล้ว
2: ครับ
3: ครับ
1: สิสอนสิว่าแบบใดก็บ่ได้ว่าซั่นว่า
3: ครับ
1: ฉะนั้นผมอยากให้ปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองที่เป็นลักษณะเสียงชุมชนคนอีสานนี่ครับภาคตะวันออกเสียงเหนือของเฮานี่นะครับ
3: คร
1: ับก็ทุกภาคเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้จะฟังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะเข้าประเด็นว่าประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันทำร่องรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตจึงเป็นหน้าที่สำคัญขององค์กรทุกภาคส่วนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความรักและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวพุทธจึงได้ดูหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนี่แหละครับต้องอิงไปในทางพุทธศาสนาฉะนั้นใน 10% ของพระเถระผู้ใหญ่นี่ท่านก็เน้นหนักอยู่พอสมควรอยู่ว่าควรจะสั่งสอนเด็กและเยาวชนตั้งแก่ตะแว่ออกมาพุ่นล่ะครับเพราะว่าบรรพบุรุษของเฮาก็สืบสานกันมากลูกคลอดมาใหม่ๆจะขนจอบคงเสียมได้ครับมันเป็นชาวเกษตรเนาะเอาถ้าในส่วนการศึกษานี่ก็เอาหนังสือหนังหาว่า
2: สมุดดินสอ
1: เออพุ่นแล้วครับ
2: ครับ
1: นี่เป็นประเภทนี้ของส่วนหนึ่ง
2: ประเภทนี้เนาะ
1: และที่นี่คันได้ไปถึงส่วนการศึกษาเนี่ยล่ะพ่อลูกย่างได้เว้าเป็นก็เอาแล้วบัดนี้ A B C D ไปซะแหละ
2: ขอไกลขอตาขึ้น
1: ขอไกลขอกาไป
2: ครับ
1: ทีนี้คนสมมือได้ไปเรียนศึกษามาจากต่างประเทศหรือว่าผู้มีความรู้สูงก็เว้าจาไปแต่ว่ามันสิบ่ท่านเขาเอาลงไปเรียนพิเศษตั้งแต่น้อยๆพุ่นเด้อครับเดี๋ยวนี้ก็มาเห็นได้ส่วนหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเด็กน้อยเนี่ยครับแต่งงานกันแต่ผู้เฒ่ามีลูกสันเปิ้นว่าตอนแรกก็งงอยู่ว่าเอ้าผู้เฒ่าจังได๋สิมีลูกบ่ได้นําเอามาให้พ่อแม่เลี้ยง
2: ครับ
1: ก็หลายท่านได้พูดไปแล้วล่ะครับที่โครงการอื่นๆได้โวทเอาจากันผู้เฒ่านี่ก็ความสามารถที่จะติดตามลูกแต่คันเว้าหลายมันก็ด่าได้ครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นผมกำลังแก้ไขปัญหาในเรื่องบักสองเศร้านี่แหละครับกำลังดำเนินการอยู่ผมคือว่าอยู่ไร่ใบอ่อนโคกหนองหน้าเนี่ยครับเขาก็ไปเห็นบรรยากาศเดี๋ยวนี้ผมก็จินบรรยากาศทำหน้าน้ำหน่อยเลยครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันก็จะเป็นให้เฮาศึกษาว่าให้ทำเกษตรน้ำหน่อยมันลิ้นพ่อจดๆเนี่ยครับแต่เขาเริ่มเขียวนะครับปีนี้ทงไห้ทงหน้าเนี่ยเขาเขียวงามดีรอแต่ว่าให้ฝนมาเท่านั้นที่นี่อยากถามในส่วนหนึ่งว่าปกติทุกปีเนี่ยครับฝนหลวงเนี่ยครับพอเห็นเมฆตั้งเข้ามาหลายๆอย่างสิก็ฝนหลวงเนี่ยจะบินจ้าดขึ้นไปเลยครับแล้วมันก็จะเทลงมาแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็บ่ได้มีข้อมูลก็อยากถามได้ข้อมูลอยู่ถ้าท่านไหนมีข้อมูลว่าฝนหลวงยังปฏิบัติหน้าที่อยู่บ
0: ่
1: ปกติแล้วหน้าที่นี่มันจะทันทีเลยครับว่าอยู่สนามบินดอนเมืองเฮาก็มีอยู่เลยครับ
0: ตัดงบประมาณครับรัฐบาลผ่านมาฝนหลวงเลยบ่ได้ขึ้น
1: อันนี้ก็คันมีข้อเท็จจริงก็เว้าได้ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่สนามบินขอนแก่นเฮานี่แหละครับ
2: ก็มีอยู่
1: บ
2: ่อาจารย
1: ์มีอยู่ครับ
2: แต่บ่ได้ขึ้นบนฟ้า
1: แต่ว่าผมบางเทื่อก็เห็นขึ้นอยู่ครับแต่ว่ามันขึ้นแบบใดผมก็บ่ฮู้ผมก็ดีใจอยู่ว่าฉะนั้นผู้ใดได้ฮู้เรื่องนี้หรือผู้ใดได้เอกสารก็ส่งมาให้ผมได้เว้าได้จ่าเพราะว่ามันติดขัดอยู่ในเรื่องใดนะครับทีนี้ก็มื้อนี้ก็สนทนากันไปจังซี่เพราะว่าพื้นที่เกษตรกรเดี๋ยวนี้นะครับพ่อแม่มีแต่รอฝนเดี๋ยวนี้กำลังจะเริ่มจึกน้ำยุ่งหวยกันเดี๋ยวก็จะแย่งน้ำหวยกันอีก อันนี้แหละครับแต่ที่นี่มื้อนี้ก็มากัน3ท่านครบทีมพอดี
0: ครบทีมเลย
1: ก็เลยสิแบ่งปันความชิดกันขอเชิญให้ท่านผู้มาร่วมงานนี่ครับท่านใดสิสนทนาเสริมเติมไปในสังคมบ้านเมืองเฮานี่แหละครับ
0: คร
1: ับ คร
2: ับก็ขอสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ด้วยครับอาทิตย์ที่แล้วว่าได้มาเนาะโอ้ยากชุดพี่น้องอยากกับสังคมอีกท่านดร.คิงเขาบอกนี่โอ้หลายอย่างลูกหลานก็คือพี่น้องคือท่านพี่น้องกำลังรับฟังโอ้แลเรื่องแลเล่าหลายเรื่องครับสังคมเฮาน่าเป็นห่วงครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ครับ
2: น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับโอ้ยผมได้ไปสัมผัสลึกอีกครับ สังคมปัจจุบันเฮานี่ก็ฮู้ปัญหาคือพี่น้องฮู้นั่นแหละครับ
1: ครับ
2: ว่ามันมาทุกสายทุกส่วน
1: อือ
2: เพราะว่าเด็กหน่อยอยู่ประถมวัยรุ่นถึงคนแก่ผมเนี่ยครับท่านอาจารย์ท่านกำนันครับ
1: ครับ
2: ท่านผู้ฟังก็ต้องจังได้เฮาก็ถิ่มบ่ได้ครับสังคมนี้ก็ต้องซอยเหลือกันต้องซอยเบิ่งซอยแย่งกันซอยบ่ได้เฮาก็ต้องพึ่งพากฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบสังคมไปครับของที่เคารพครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ท่านผู้ฟังแล้วก็คนที่เว้าอยู่ตรงนี้ทั้ง3คนก็มาซอยเว้าซอยจ่าซอยหาแนวทางคิดพร้อมกับพี่น้องที่มีความคิดดีๆก็แบ่งปันกันเด้อครับพี่น้องที่เคารพ
1: ครับ
2: เฮาถิ่มบ่ได้ดอกประเทศเฮาพี่น้องที่เคารพครับมื้อนี้ท่านอาจารย์เกินหัวไปนะครับบ่ว่าทางสังคมครอบครัวการศึกษาและพระพุทธศาสนาของเฮาผมมีโอกาสได้ไปเว้ากับท่านนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเฮาครับกับท่านอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นสะท้อนให้ฟังครับว่าคนเกณฑ์ใหม่นะครับคือเกณฑ์แซดกับเจเนเรชั่นที่ภาษาอังกฤษเขาจะว่าเกณฑ์ใหม่ก็คือคนรุ่นใหม่ครับมองรัฐธรรมในฐานะมองศาสนาเฮาเขาเจ้าสิมองแบบว่าเป็นปรัชญาชีวิตปรัชญาเนี่ยคือก็คือความเสื่อมความคิดนะครับ
1: ครับ
2: ผู้ฟังที่เคารพท่านอาจารย์ท่านกำนันครับ
1: ครับ
2: ครับเขาจะมองเป็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่มองปรัชญาชีวิตที่นำมาปรับใช้ได้จริงไม่จำเป็นต้องเชื่อหมดทันทีแต่ทดลองนำไปแก้ปัญหาชีวิตให้ได้จริง
1: อ
2: ันนี้ขึ้นแนวคิดคนรุ่นใหม่ครับพี่น้องที่เคารพ
1: ครับ
2: ครับปั๊บเน้นแกนสารและการเยียวยาจิตใจภาษาอังกฤษเขาจะว่า mindfulness นะครับ
1: ครับ
2: เด็กคนรุ่นใหม่นำเสนอว่าธรรมะในฐานะคือเครื่องมือและสุขภาพให้บำรุงชีวิตคนให้มีความสุขเด็กน้อยเขาจะก็มองแบบนั้นครับ
1: ครับ
2: ท่านนักศึกษาเขาจะก็มองกว้างเขาจะมองไปว่าพิธีกรรมสุบือนี่ไหมอาจารย์พิธีกรรมให้ลดลงแต่ว่าเขาบอกว่าให้ลดพิธีกรรมลงในเรื่องพุทธศาสนา
1: ครับ
2: เพราะว่าที่ผ่านมานั่นคือปัญหาข่าวเช้าวงการพระสงฆ์จังเสียมันหลายนะครับเด็กน้อยเขาเจ้าก็เลยบ่เสือคนรุ่นใหม่ก็เลยบ่เสือ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ลดพิธีกรรมลงแต่ว่าให้ไปดำรงชีวิตที่เอารักธรรมะเรื่องให้เฮาสบายใจมีความสุขคัดเด็กน้อยรุ่นใหม่เห็นใหม่เขาเจ้าก็มองแบบเฮาแล้วครับแต
1: ่
2: เขาเจ้ามองเชิงลึกปัจจัยชีวิต
1: คร
2: ับ นะครับอาจารย์หรือท่านกำนันมีเสริมประเด็นครับ
0: ผมเบิ่งเนาะครับ
2: ครับ
0: มันที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยก็จาก AI เนาะ
2: ครับ
0: AI นี่ก็เข้าไปทั้งคนรุ่นใหม่
2: ครับ
0: มันจะข้ามคนรุ่นเก่าไปแต่ผมคิดของผมเนาะผมมันคนรุ่นเก่า
2: ครับว่าจังได๋ครับท่านกำนัน
0: ผมก็ยังคิดว่าคนรุ่นเก่านี่มันน่าที่จะเป็น
1: แบบ
0: ตัวอย่างครับแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ที่ AI นี่เนาะ
2: ครับ
0: เพิ่นว่าเพิ่นอย่างล่ะต้องให้คิดถือคนนั้นอย่างล่ะคนรุ่นใหม
1: ่
2: ครับ
0: น้องนี่แนวคิดนี
2: ่
0: มันจังสังคมมันจังสิรู้ได้อีหยังทํานองนี้นะครับ
1: ที่ท่านสมัย
0: เพราะว่าอันนี้ก็ความคิดของผมเนาะเพราะว่าถ้าไปยึดรัดใหม่ๆอยู่เรื่อยเนาะครับถิ่มรุ่นเก่าไปนี่สังคมเฮามันเคยมาจังไดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ครับ
0: อาจจะบ่มีรัดยึดรัดจริงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รักความเจริญมันเกิดขึ้นหลายเนาะเฟซบุ๊ก TikTok อีหยังแม่นบ
2: ่
0: แต่ละอันออกเข้ามาได้บัด
2: เข้
0: าม
2: า
0: โซเชียลเนี่ย
2: อินเทอร์เน็ต
0: โดยเฉพาะ AI นี
2: ่
0: AI นี่คนเบื้องหลายได้เชียร์ด้วย
2: ครับ
0: เชียร์เพราะว่าเขาเว้าทุกเรื่องศาสนาศาสนาเนี่ยเพราะว่าเหมือนเขาอยู
2: ่
0: ว่าปานผ้าพวกนี้แหละ
2: AI นี่ก็คือเอาข้อมูลครับข้อมูลจากเข้าบันทึกเอาบันสารยังไง AI ก็เอามาบอก AI มันมีความสมานในด้านการอ่านหนังสือปั๊บเดียวเป็นพันๆเหรียญหมื่นเหรียญเพราะเป็นคอมพิวเตอร์เนาะ
0: ครับ
2: เป็นเทคโนโลยีครับ
0: แต่ AI นี่บางทีก็เฮ็ดถือคิด
2: ครับ
0: บ่ถือเด้อ
2: ครับ
0: มันแต่งเรื่องขึ้นมานี่คนขี้หลายๆแต่งให้งามก็ได
1: ้
0: คนเฒ่าๆเฮ็ดเป็นผู้สาวก็ได้นี่ AI
1: ครับ
0: คนมาชุมนุม เนี่ยชุมนุมกันเดี๋ยวนี้เขาข่าวนึงออกมาว่าหน่อยๆนึงว่าสันแต่รูปออกมาจาก AI เต็มกรุงเทพเลยคนหลายว่าสันอันนี้จังแม่นบ่แม่นถ้ามันเป็นมันเห็นปลอมขึ้นมาได้เลยเนี่ยเพราะว่า AI บางที่ก็เห็นบ่จริงจังซี่เนาะคนมาชุมนุมหน่อยๆเห็นเป็นมาหลาย
2: ๆฉะนั้นต้องแยกแยะ
0: เอา
2: ครับ
0: ครับนั่นแหละเขาต้องครับก่อนที
2: ่แยกแยะข้อมูล
0: ครับได้เขามานั่นเท่าไรหลอกตัวเท่าไรเราเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยทั้งหลายก็เชี่ยวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นออกไปเดี๋ยวนี้บ่มีศีลมีธรรมเลยเดี๋ยวนี้บ่นับถือพระสงฆ์ของพระเจ้าปานใดเลยตามที่ว่าเมื่อกี
2: ้ครับ
1: ผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็นับถืออยู่ครับ
2: มองอีกมุมนึง
1: แต่มองนับถือตามที่มีความรู้มากขึ้นเห็นประสบการณ์สูงขึ้นบ่ต้องอะไรมักหมมอยู่บ่เดียวปานว่าเขาก็อยากสร้างความเจริญงอกงามให้ประเทศขึ้นเดียวกันแต่ได้รูปแบบบ่แม่นว่าสิไปสร้างแต่อย่างวัตถุมันซะเพราะว่าสมมุติเขาก็มองไปแล้วว่า
2: อาจารย์วัตถุเนาะ
1: วัตถุนี่มีอยู่แล้วบ่มีพระอยู่ก็มีหลายวัดกันซั่นฉะนั้นผมว่าในส่วนศาสนาเนี่ยก็ต้องพัฒนานะครับเช่นเดียวกันนะครับ
0: มัน
1: คือยึดเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แท้ๆเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นี่บ่แม่นว่าสิไปเอาแต่ก่อนอิดไปก่ออยู่บ่เศร้าบ่แม่นแต่เขาคนแบบมีความรู
2: ้ครับ
1: เขาต้องเฮ็ดสิ่งใดที่มันเกิดประโยชน์เนี่ยก็ต้องพยายามเฮ็ดพยายามทําฉะนั้นคนรุ่นเก่าก็ต้องฟังคนรุ่นใหม่บ้างแต่บางเทื่อคนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังคนรุ่นเก่า
2: ครับครับ
1: เพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเอาจากประสบการณ์จริง
2: ครับ
1: มาพูดเด้อครับบ่แม่นเดาเว้าบ่แม่นเอาแต่ความรู้มาเว้าแต่ที่ผมเห็นพักพวกกันไปสอนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยเนาะ
2: ครับ
1: บัดนี้มันบ่มีสูตรนะครับระดับมหาวิทยาลัยสอนนี่ก็ได้เอาผู้สอนเนี่ยคิดหาข้อมูลไปเว้าไปจ่าเอาพุ่นว่าเอ้าเมื่อวานสั่นผมนึกว่าสิมีตำราเขาว่ามันบ่มีตำราหรอกพุ่นว่าเนี่ยผมถามพักพวกที่ไปสอนเนี่ยเขาก็คนเอาวิธีรู้ว่าจะสั่งก็เหมือนกับคนรุ่นเก่าเด้ครับไปบอกคนรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: ฉะนั้นคงจะเว้าซ้ําๆซักๆอยู่นี่ล่ะเด็กเยาวชนมันถึงได้เป็นไปอย่างนี้ผมมาสังเกตเบิ่งเด็กน้อยที่ไปเรียนระดับ
2: มหาว
1: ิทยาลัยเนี่ยเว้าถึงลูกหลานเฮานี่น่ะไปเว้าง่ายๆจบออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าเขาสิระดับหนึ่งเนาะ
2: คร
1: ับห้องก็อยากให้เขาเกิดความคิดอยากเขาเอาไปเอามาก็เลยเป็นบ่ได้อีหยังเท่าที่ควรนะครับ1การที่ว่ามันต้องมาดูแล1ทรัพย์สินของพ่อแม่สมบัติของพ่อแม่เขาก็ต้องสอนระดับนั้นระดับปริญญาเนี่ยให้ไปดูพื้นฐานของพ่อแม่หรือทรัพย์สินของพ่อแม่เนี่ยจะปลูกฝังความเจริญก้าวหน้าของบรรพบุรุษใดยังไงยังเห็นผมว่าเขาขาดตรงนี้อยู
2: ่ครับ
1: เพราะว่าผมเห็นเด็กเยาวชนทุกมือเนี่ยจบมาก็แบกแต่อันไปปริญญามาซื่อๆนะครับฉะนั้นก็เข้าไปทำงานจังซี่ก็ประสบการณ์กับบ่ทันได้มีฉะนั้นก็ต้องฟังผู้สูงอายุบ้างนะครับ
2: ส
1: ูงอายุเว้าอีหยังมันถึงหมดได้ครับเพิ่นเอาจากประสบการณ์เนาะท่านกำนันวางได้อีกครับ
0: ท่านวางก็ควรจะเอาหลักธรรมค้นก่อนที่จะเว้าหรือจะเชื่ออีหยังนี
2: ่
0: ก็พยาใครคนรุ่นใหม่ก็ตามคนโตตามควรศึกษาหลักธรรมะซะก่อนให้มันเข้าใจยังเตรียมชัดซะก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ถ้าศึกษาบ่ศึกษานะครับผู้นึงเว้าก็เว้าไปตามไปเลยครับเนี่ยมันเลยไปตรงบ่เป็นจริงครับ
2: นี่แหละท่านไอ AI โซเชียลนี่แหละ
1: นี่แหละ
2: ฟังปุ๊บเว้าปั๊บ
0: นะครับเออ AI เนี่ยเค้าเก่งครับ
2: คร
0: ับเฮาถามไปปุ๊บตอบปั๊บจักสิจักถือบ่รู้
2: เพราะว่าข่าวสารสื่อมือมันรวดเร็ว
0: ครับ
2: ม
0: ันเร็ว
2: ครับแล้วก็บ่ต้องฟัง
0: แ
2: ต่ได้เสียงเน
0: า
2: ะ
0: ครับแต่หลักๆเนาะผมศึกษาพระพุทธเจ้าเนี่ย
2: ครับ
0: เพิ่นก็สอนเรื่องคนเฮานี่ ม่ได้สอนเรื่องเทพบุตรเทวดานรกสวรรค์ยังเลย
2: ครับ
0: สอนโลกนี่คนในโลกนี่เท่านั้นที่มีชีวิตอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะว่ารุ่นไหนก็ตามรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ตามควรจะศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยเรื่องของคนนี่แหละครับเพราะว่าเราก็คนน่ะท่านก็สอนที่อยู่ในโลกนี่เองบ่แม่นว่าตายไปแล้วไปอยู่โลกหนาโลกนั่นนะครับ
1: นี่
0: คือหลักแต่ว่าคนหลายเนี่ยบ่ได้คิดมาตรงนี้ครับคือพุ่นเนาะ
2: ทำบุญสาธุเกิดมาด้วยก็เก่าเด้อว่าติ
0: ไปเกิดสร้างงาไปอยู่หม่องรวย
2: ๆครับ
0: ครับไปลงนรกอีหยังซึ่งตรงนั้นพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนนะครับบ่ได้สอนไปหันแต่คนก็เอามาสอนกันนะครับ
2: อ
0: ันนี้ก็
2: เป็น
0: ก็เลยทำให้ศาสนาเฮานี้ขาดเคลื่อนเปลี่ยนไปนะครับ
2: คร
0: ับ แต่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็แห้งขามไปครับแห้งบ่ใครได้มาศึกษาเรื่องนี้เลยครับก็ทำให้ศีลธรรมหรือไอ้ลัทธิธรรมะเนี่ยมันหายไปครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยบ่อยู่ครับก็สังเกตนะครับเดี๋ยวนี้เขาว่านักเรียนก็ยังไปหิ้งคู่เนาะครับมันมีศีลธรรมบ่นั่นมันขาดศีลธรรมครับเนี่ยได้เข้าไปว่าขอนแก่นเฮาก็มีบ่แม่นติโรงเรียนใดไปหิ้งคู
2: ่
0: น
2: ี่
0: แหละครับ
2: จริยธรรมศีลธรรม
0: เนาะผลของการบ่มีศีลธรรมเด็กน้อยมันก็เอาใหญ่แล้วนะครับสายเขาแล้วครับ
2: อาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: มันได้เวลาแล้วที
0: ่ได้แล้วครับ
1: ครับอ
0: าจารย์ครับสวัสดี
2: ครับครับท่านเสรีภาพสวัสดีครับ
3: เสรีภาพนะครับ
0: ครับครับครับ
3: ได้เวลาพอดีตอนนี้บ่ายโมงครึ่ง
0: ครับ
3: ก็จะมีเชิญหลายสายมาคุยกันบ้าง
0: ครับครับครับเอาเลยครับ
3: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: จริงๆแล้วรายการของเราเป็นรายการที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงถึงผู้มีอำนาจเมื่อประชาชนเดือดร้อนเรื่องใดก็แล้วแต่ก็อาศัยขึ้นมาที่แห่งนี้ผ่านไปถึงผู้มีอำนาจถึงจะเป็นคนเก่าเรื่องเก่าๆคนเก่าๆมาคุยแต่มีสาระฉะนั้นรายการของเราครับเป็นรายการท็อปเทนท็อปเทนก็ว่าได้ทุกคนฟังแต่ที่คนที่มาฟังนี่ครับเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ฟังหรอกครับผมมั่นใจครับ 100% ไม่ฟังไม่มีเวลาคนจะฟังรายการนี้ต้อง55ปีขึ้นไปฟังรายการนี
1: ้
3: ว่าคุณสวนรู้ฟังแล้วไปบอกลูกหลานให้เข้าใจอย่างเช่นท่านพุทธิยันพูดว่า
1: ครับ
3: แล้วท่านพ่อกำนันพาเด็กไปเข้าวัดฟังธรรมมันฟังไหมมันไม่ฟังยกมือไหว้มันยกโยแต่ผมไม่ฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาเด็กทุกวันนี้มันทันสมัยเทคโนโลยีมันสูงจะสอนมันยากมันจะสอนเราทับไปรู้ใช่ไหมครับฉะนั้นผมบอกว่าถ้ารักลูกอย่าเสื่อมไม่ใช่ลูกชี้ถ้ารักเมียอย่าให้เมียยิ่งปืนจำไว้สองคำนี้ครับแล้วเราจะปลอดภัยวันนี้ขอโอกาสที่หนึ่งเกี่ยวกับที่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันกินยาเสพติดมากเพราะจะเป็นบริไฟฟ้าเข้ามาระบาดมากทำไมไม่ปราบก็ตอนแรกวันก่อนผมดูเลยครับ3วันที่ผ่านมาจับยาบ้าไปไหนเกือบ10ล้านเม็ดนั่งรถเบนซ์อย่างดีเลยมันเข้ามาอย่างไรมันกลัวกฎหมายไหมมันไม่กลัวไอ้ที่ว่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมที่มันรู้จักว่าเล่าตาเนี่ยถูกโทษประหารชีวิตก็ไม่ตายใช่ไหมมาสารภาพที่คุกตลอดชีวิตรถมาก็เรื่อยครับรถมา6ครั้งรอดออกไปแล้วคนอื่นครับมองสภาพแล้วเอาตัวอย่างเลยมันไม่กลัวหรอกครับผมบอกว่าการปราบยาเสพติดเนี่ยต้องเด็ดให้ขาดถ้าเด็ดไม่ขาดแล้วมันก็มาแบบนี้ครับอย่างเล่าตาเนี่ยนักสุขุนเขาานักสุขุนเขาคุณจำได้
1: ไม่เป็นไร
3: อยากจะให้ทางรัฐบาลครับคือเล่าตาเนี่ยกับอะไรเจ้าพ่อยาเสพติดอ่ะช่วยนะ
2: ใครครับคนเก่าใช่ไหม
3: เออ
2: คุณสาหรือเปล่าหรือไง
3: เออคุณสาคุณสาเองเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อยาเสพติดแต่เราสาเนี่ยครับคำว่าเจ้าพ่อนี่น้อยไปสำหรับเขาตำแหน่งนี้น้อยไปมันต้องราชาเราสาครับเราสาเนี่ยต้องราชายาเสพติดระดับโลก
1: ครับ
3: ก็ยังไม่กลายแล้วคนอื่นที่มาค้ายาเสพติดนี่ครับเขาจะกลัวไหมกฎหมายไม่กลัวฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลครับออกกฎหมายที่สิ่งให้นายกสมศรีครับจัดการขั้นเด็ดขาดต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับถ้าอย่างนั้นไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกไอ้ประชาชนเนี่ยมันยอมมาต่อต้านกันผมอยากให้ลูกมันถึงอยากจะเป็นการพวกเนี้ยฉะนั้นนักการเมืองสสครับอยู่ฝ่ายมีบัญญัติช่วยกันออกกฎหมายที่สิ่งครับคนไหนจะขาดฟังก็จะได้ว่าคนนั้นมีหุ้นส่วนกับยาเสพติดใช่ไหมสสทั้งหลายฟังประชาชนนะครับเมื่อประชาชนต้องการประชาชนเดือดร้อนสสที่เลือกไปนั่งสภาเนี่ยต้องออกกฎหมายใหม
1: ่
3: แก้ไขกฎหมายใหม่ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดในการปราบยาเสพติดจะเป็นไงก็แล้วแต่ครับตัวอย่างง่ายๆครับแล้วจะมีกฎหมายคุ้มครองหรอกอย่างนายกทักษิณเอาง่ายใครๆก็พูดถึงท่านนะครับท่านปราบแต่ท่านบอกว่าเป็นฆ่าตัดตอนเขาฆ่าท่านเองผมไม่ได้สั่งฆ่าหรอกท่านว่าอย่างนั้นนะท่านเคยบอกคำนึงว่ามึงสิยุดบ่อยยาเสพติดถ้ามึงไม่อยากเข้าคุกมึงจะเข้าวัดไหมสองคำนี่แหละครับเมื่อเขาฆ่ากันตายท่านบอกว่าท่านประเสริฐไม่ได้สั่งการมันฆ่ากันเองตัดตอนเองไอ้ที่ตายนะครับมันโกงเขานะง่ายๆอย่างนี้แหละครับฉะนั้นพวกยาเสพติดครับถ้าทำแบบนี้ได้มันก็อยู่ไม่รอดมันก็กลัวตายเหมือนกันผมตอนนี้ผมเสียดายนะครับเพื่อเพื่อนๆผมในรายการเนี่ยรับไม่ได้หลายสายครับไม่ใช่เป็นทางชัยภูมิทางคุณจันทร์รับไม่ได้แต่ทีนี้เรามีโอกาสรับจากคุณดร.สมยศครับที่ธานีรด.ขอนแก่นรับธานีมก.ขอนแก่นรับได้ครับสบายเลยท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได
1: ้
3: ฉะนั้นวันนี้อาจจะพูดมากหน่อยก็ขออภัยนะครับคือเรื่องยาเสพติดนี่ใครบอกปากไม่ได้ได้อาจจะยิ้มได้ครับต้นตออยู่ที่ไหนจัดการที่นั่นเลยครับออกกฎหมายพิเศษให้กับนายกถ้าไม่ออกพิเศษแล้วครับไอ้พวกที่มันโยโย่ที่หลังนะมันจะฟ้องร้องกันเอาฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลครับนักกฎหมายหรือสสครับที่อยู่ฝ่ายมีบัญญัติเนี่ยออกกฎหมายใหม่ครับ
1: ครับผม
3: จัดการเลยครับเป็นกฎหมายพิเศษเป็นพิเศษเลยครับให้นายกจัดการได้ครับวันนี้เอาเคสนี้ก่อนครับ
1: ครับ
3: แล้วจะมีเรื่องพูดตรงนี้ครับให้ใช้เถอะมาครับขอบคุณมากผมขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: นี่เป็นส่วนหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะเป็นการสะท้อนปัญหาเรื่องกฎหมายการปกครองบ้านปกครองเมืองก็มีประโยชน์ต่อทางสังคมต
1: ่
2: อบ้านเมืองของเฮาครับ
1: ครับก็นี่ก็คือเป็นบุคคลต้นแบบเนาะครับเนาะที่สามารถที่จะดึงเอาสิ่งต่างๆมาคุยมาจาเพื่อจะพัฒนาในสังคมบ้านเฮานะครับ
2: ครับ
1: ฉะนั้นสังคมนี่นะครับทั้งภาคพระเถระผู้ใหญ่เพิ่นก็ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ในขอนแก่นนี่2มหาวิทยาลัยนะครับ
2: ครับ
1: คือมหาวิทยาลัยมจล.แล้วก็มหามกุฏนะครับเพื่อจะสอนในด้านการที่ดำรงพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นกองงานของภาคีเครือข่ายพุทธช่วยพุทธและสังคมแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาสายต่อไปเริ่มเลยนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอโอกาสนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อและครูบาอาจารย์ทุกท่าน
1: ครับ
4: นะครับที่ติดตามรายการเสียงส้นและพี่น้องของห้องผู้สนใจในด้านการเมืองและก็ขอสวัสดีท่านประธานซึ่งร่วมผู้สื่อสารทั้ง3ท่านครับ
1: ครับ
4: ครับ
2: ครับ
4: ที่จริงแล้วบ้านเมืองเฮานี่มันบ่แม่นธรรมดานะครับไฟทั้งไหนออกตกในใต้มีการอันตรายบัดเดี๋ยวนี
1: ้
4: ครับจะเป็นถึงจังได
1: ๋
4: ข่าวสารบ้านเมืองบ่เห็นดีขึ้นแล้วจังได๋ส่วนดีก็มีแต่ว่าน้อย
1: คร
4: ับ ครับผมเป็นห่วงผมในฐานะประชาชนคนธรรมดาของบ้านเมืองของญาติพี่น้องครับในนามคนไทยครับ
1: คร
4: ับแต่ทั้งภาคใต้3จังหวัดนี่ครับเดือดร้อนมาแต่ใดแต่ไรมาจักปีแล้วมัน3ปีกว่าแล้วครับ
1: คร
4: ับมันเป็นจังได๋มันคือจังอยู่ยากโอ้ยรู้สึกว่าลำบากสงสารทหารสงสารพลนะสงสารพี่น้องของเฮาลูกเด็กเรียนคือปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่ครับเสียชีวิตแต่ละครั้งบ่น้อยๆผมเป็นห่วงรู้ตนทราบนะครับท่านผู้ที่ตามแล้วนี่ก็คือสิบ่สนใจแล้วเอาแต่สิเป็นจังได๋ไป ท่านคิดในฉันแต่ว่าเป็นยังไงสิมายับยั้งในของส่วนสงครามพวกผู้ก่อการร้ายสิเฮ็ดวิธีใดผมเป็นห่วงขนาดกับสิหาวิธีทางใดทั้งรัฐบาลนี่เพิ่นสิแก้ไขจังได๋คือบ่นั่นจัดซื้อนั่นจัดการให้มันเสร็จสิ้นได้เลยครับยังยาบ้านผมเห็นด้วยนะครับท่านสันติภาพนี่ผมก็เห็นด้วยกับท่านในท่านงอมากผมก็จะครับที่จริงคนคนนี่สิเก่งกันนี่บ่จําเป็นต้องสิพยายามศัตรูครับเพราะว่าพวกทําผิดนี่มันมีหน่อยคนที่ดีที่สนับสนุนเฮามันมีหลายครับถึงสิตายย้อนความเฮาดีเฮาก็ยอมเลยครับคือว่าเฮาจะส่งเสริมอยากให้ปราบปรามพวกผู้ก่อการร้ายหรือพวกฆ่าสิ่งผิดกฎหมายจริงอาญานี่แหละครับขุนชานี่ที่มีประวัติมาหลายปีมาแล้วนะครับขุนชาขุนชาเนี่ยนะครับตัวร้ายที่สุดนะครับเฮ็ดจังได๋บ้านเมืองของสมัยอยู่พ่อปานนี้เห็นแบบใดเฮาสิแก้ไขผมจะขอฝากไปทั้งผู้รับผิดชอบจังนายกรัฐมนตรีผู้เป็นรับผิดชอบการบ้านการเมืองของเฮาท่านทํางานท่านต้องเอาอย่างเต็มที่เลยครับผมขอฝากไปในฐานะผมเป็นไอ้ชุมชนคนหลากหลายคนนึงนะครับ
1: คร
4: ับแต่ผู้คนติดตามเรื่องนี้คงสิบ่รู้จักหรอกครับว่ามันสิเป็นบ้านเมืองของเฮามันเป็นจังไดผมก็ขอฝากให้คุณพ่อ2 3องค์กรนี่เด้อเป็นผู้ผลักดันเข้าไปทางในเนี่ยเด้อเป็นจังไดก็ได้ช่วยแก้ไขกันไอ้ยาเสพติดนี่ผมว่ามันธรรมดาล่ะตัวร้ายที่สุดเนี่ยที่บั่นทอนของชีวิตของประชาชนคนไทยของเฮาล่ะ
1: คร
4: ับ เพราะมันน้อยๆนะครับอยากให้เห็นนี่ผมว่าอยากให้มาเห็นตามบ้านของเฮาเลยแล้วนะว่านอกนี่ต้องเจอทุกครั้งบ่แม่นธรรมดาไปไสก็เจอพวกมื้อนี้มีไปหมดเลยที่ต้องแก้ไขแบบไหนเพิ่มผมบอกว่าอยากให้เพิ่มกฎหมายเนี่ยอย่าทำให้อ่อนหลายกฎหมายเพิ่มให้เอาให้นักเลย
1: คร
4: ับ พวกค้าพวกไอ้ขายเนี่ยพวกขายพวกไอ้ติดเนี่ยขออยากให้เพิ่มโทษยังกลางกฎหมายว่าไม่เอาให้ยังหนักคือว่าได้ยินเสียงแล้วว่าตัวนี้เอาผู้ใดกล้าใครมันเดี๋ยวไปที่ได้เห็นมาผู้เขาติดคุกหรือที่ปรับกันแบบไรที่ลงโทษกันแบบไรเอาให้ขยาดเลยมันจึงจะได้นะครับที่มันเห็นแบบนี้ผมว่ากฎหมายนี่อ่อนนะครับเพราะว่าอ่อนเพราะว่ามันเป็นยังไงล่ะเอาจับไปแล้วกันเพราะท่านโดนกระปล่อยออกมาทำคนซัวอยู่ตลอดบ่มีว่าสิญาติในกฎหมายว่าตามที่จริงนะครับ ตามผู้เขาออกมาในหมู่บ้านเขาโอ้ยไปเดียวเพราะท่านกระปล่อยออกมาแล้ว
1: ม
4: าไปบ่โดนก็สิจ้อยมาบ่ทันโดนก็มาโตเตกันทําหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องพ้องไปขอไม่ให้แน่หน้าก็เสียหายของบ้านของพ่อของแม่ของโน่นก็เสียหายไปบ่น้อยๆ นะครับเฮ็ดจังได
1: ๋
4: ผมว่าฝ่ายป้องกันและปราบปรามอ่อนเกินไปครับผมขอฝากให้ท่านเอาให้นักกรณีเนี่ยเพิ่มเลยกฎหมายเอาลงโทษอย่างหนักเลยเพื่อได้ยินให้มันขยาดไม่บ่ขยาดแต่ก็เอ้าเจ้ากล้าก็ลอกมึงเลยอันนี้ผมก็ฝากแค่นี้แหละครับขอกราบสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: คุณครับ
1: ขอบคุณบุคคลตน
2: ครับ
1: น

0: มันก็แวกมาทำร้ายซะที่นี่อยากถามท่านท่านสุสุไนเนาะสุริ
1: ส
0: ุ
1: ริย
0: ัน สุริยันเนาะที่นี่การอบรมผู้ที่เขาไป
1: อ๋อครับครับ
0: เขาเอิ้นคุกเนาะตาล่างเนาะ
1: คุกตาล่างคุก
0: ตอนพื้นใจออกมาเนี่ยคุ้มเพื่อนเนี่ยเขาสอนแบบใดนะครับคือออกมาก็ยังมาทำขาคนเพชรนั่นเฮ็ดนี่อยู่
1: ครับ
0: มันสอนบ่ถึงถึงจังได๋ครับ
1: คือจังซี่ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ไร่บ้านเฮานี่มันผลดีมันก็มีหลายเด้
0: ครับ
1: ประชาธิปไตยการปกครองเฮาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วกฎหมายบางกฎหมายก็คือยุติธรรมครับกฎหมายยุติธรรมอยู
0: ่ครับ
1: แต่ปัญหาคือเกิดจากคนปฏิบัติ
0: ครับ
1: ครับถ้าท่านอาจารย์ทําบอกว่าเข้าไปในเรื่องจําหรือว่าคุมประพฤติแล้วเท่าที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ข้าเจ้าก็สอนอยู่หรอกสอนในหลักสิทธิมนุษยชนนะครับ
0: ครับ
1: ข้าเจ้าก็แยกแยะเป็นกลุ่มกลุ่มยาเสพติดกลุ่มขโมยกลุ่มนั่นกลุ่มนี่ตามอัตราต่างๆของกฎหมายทางกระทําผิดแต่การสอนลุงหลุดบุคลากรทางราชการข้าเจ้าก็ค่อนข้างได้สิหน่อยนะครับอาจารย
0: ์
1: และส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องอาชีพ
0: ครับ
1: ครับการจักสารการยังครับซึ่งเรานี่ที่ผมบอกมาเนี่ยคือบ่ว่าเรื่องอาชีพบ่ว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเรือนจําของข้าเจ้ามันข้าเจ้าก็มีข้อจำกัดในการประพฤติปฏิบัติที่นั่นครับข้าเจ้าก็ฝึกในเรื่องง่ายๆแหละครับบ่ว่าเรื่องการสอมรถการจักสารการศิลปะการแกะสลักไทยๆเฮานี่แหละครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือฝึกอาชีพจากในหัน
0: จากในหันเลย
1: ครับจาก
0: มาอยู่ในหันเลย
1: เพียงแต่ว่าคนหลากหลายคนมูมากหลาย
0: ครับ
1: บางคนข้าเจ้าก็ได้ดีเลยนะครับ
0: ครับ
1: ขังอยู่ข้างในเรือนจำ
0: ครับ
1: แล้วบางคนข้าเจ้าก็ไปส่วนใหญ่นะครับพวกติดคุกหลายๆปีขออนุญาตใช้คำว่าคุกนะครับ
0: ครับ
1: ข้าเจ้าสีขันผู้ศึกษาก็ศึกษาเรื่องธรรมะอะไรนะครับทางกำนันเพราะว่าเรื่องอาจารย์วิระยั่งเสียครับเพิ่นเอาหลักสูตรให้นั่งสมาธิได้อาจารย์
0: ครับ
1: ดั่งสมาธิให้รู้จึกนั่งสมาธิมีสติอย่าประมาทในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตภายนอกเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยอย่างเสร็จนะครับข้าเจ้าก็เฮ็ดตามหลักสูตรของข้าเจ้านั่นแหละครับเพราะว่าบางคนนี่ผู้มักดีข้าเจ้าก็มีวิชาเลยเด้ออาจารย์
0: ครับ
1: จบปริญญาตรีจบหยังมาจากมสท.สุโขทัยมาเลยเด้อครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับบางคนก็บ่ย่านออกมาก็คือท่านเสรีภาพเว้าคือท่านเว้าว่างั้นครับ
0: ครับ
1: บางคนออกมาก็ปรับปุ๊บพืชประพฤตินิสัยดีมาทำมาหากินโดยสุจริตในอยู่ในธรรมะธรรมโอสิมีหลากหลายครับ
0: พี่น้อง
1: ที่เคารพครับ
0: อันนี้ก็สรุปแล้วมันก็บ่เป็นไปทั่วไปหรอกเนาะ
1: ครับบ่เป็นทั่วไปคร
0: ับบ่แม่นบางคนออกมายังว่านั่นมานี่อยู่บ่แม่นมันก็เป็นบางคนนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ยังว่าคนเฮามันคือกันนิ้วมือนี่แหละครับมันมีสั่นมียาวบ่เสมอกัน
1: เสริมมันในเนื้ออาจารย์นะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังสิฟังท่านบอกมาเมื่อกี้ก็กฎหมายของเรื่องยาเสพติดนักด้วยครับพี่น้องที่เคารพ
0: ครับ
1: นักมากครับในเรื่องอภัยโทษเนี่ยและยาเสพติดบ่ข้าเจ้าสูงสุดข้าเจ้าได้1ใน3 1ใน3มันก็ว่าคันตัดมา3ปีที่กู3ปีเขาเจ้าใช้1ปีจังซี่นะอาจารย
0: ์บ
1: ่ได้ครับยาเสพติดบ่ได้ครับ
0: อ๋อ
1: คดีขานี่ก็บ่ได้คดีขาพระขาผู้กาลีคดีกระทำชำเลาวันนี้บ่ได้หรอกครับยาเสพติดยิ่งบ่ได้เลยครับได้แค่1ใน5เดียวจ้ะ
0: แสดงว่า
1: โดนอยู่ครับ
0: กฎหมายก็เข้มอยู่
1: เข้มข้นครับ
0: กฎหมายเข้มข้นกฎหมายบ่เข้มนะครับ
1: 1ใน4 1ใน5
0: แต่มันในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปเนาะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นที่หลายคนปรึกษาหารืออยู่ว่าผู้ที่เอามาฆ่าเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เอาสำคัญกว่าผู้เสพเลยครับผมว่าน่าจะได้รูปแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้กับผู้ขาดนักครับคนไม้นักมา
0: ผู้ผลิตผู้ฆ่าเลยครับเขาสกัดตรงนี้ซะมันก็ที่ได้ดีขึ้นฉะนั้นจะมาจะจับเอาตั้งแต่ผู้เสพแต่มันก็เป็นประเด็นหนึ่งคันบ่มีผู้เสพก็บ่มีผู้ฆ่า
1: ครับ
0: มันก็บ่ได
1: ้ครับผม
0: แต่ที่จริงแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับระยะนี้ขอให้ทุกคนลงไปพื้นที่ของชาวบ้านเฮาเนี่ยครับเยาวชนหรือว่าเด็กหรือว่าคนกลางคนนี่ก็รู้สึกว่าจะบ่เป็นผู้เป็นคนไปได้เท่าที่

0: วันนึง
1: ครับผม
0: อันนี้แหละครับเอาขอฝากให้เพิ่นโทรเข้ามาอีกจักสายก็ได้เนาะท่านต่อคร
2: ับครับเรื่องยาเสพติดนะครับอยู่ในท่อที่ประสบการณ์ในเรือนจำนะครับเป็นคดีที่หนักพอสมควรแต่ว่าท่านหลายคนน่ะสิได้เข้าตามข่าวสารนะครับว่าคนที่เขาไปแล้วกฎหมายบ้านเฮามันก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าขณะอายุ70ปีจังซี่นะครับมีส่วนลดพิเศษได้อาจารย์ครับมีส่วนลดพิเศษ
0: เขาได้การอยู่เด้อ
2: ครับมีส่วนลดพิเศษให้อายุหลายเขาเจ้าก็พิเศษให้ก็เลยได้ออกมาเร็วประมาณนี้ครับเป็นเรื่องของกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะครับบางคนก็คือออกมาเร็วแท้จังซั่น
0: ครับ
2: มันก็แม่นเร็วอยู่ครับแต่เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์เป็นตามกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ครับพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้น
0: มีโทรศัพท์อย่างนี้เด้ง
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านหลวงพ่อสมังครับท่านกำนันครับ
0: ครับครับ
3: ท่านทั้ง3ครับ
2: ครับ
3: จริงๆแล้วเรื่องยาเสพติดนี่ผู้ต้องหาไล่ไงนี่ถูกปล่อยออกมาหมดเลยนี่จังไอ้ท่านไอ้หลวงพ่อไอ้ท่านไอ้ท่านที่จําได้บ่ว่าครั้งนึงนี่บังร้อนนี่ก็นักฆ่ายาเสพติด
2: ครับครับ
3: บังร้อนนี
2: ่ครับ
3: ก็จักอยู่ไสเด้อนี่คือมันถือปล่อยเลยบ
2: ่ครับ
3: ฆาตกรผู้ไอ้ที่ปมคืนฆ่านี่ก็สมคิดพุ่มพวง
2: อ๋อครับ
3: อันนี้ก็หาศพเลี้ยงกันมาภายในเดือนนึงก็ปล่อยออกมาแล้วตาแสนลี่ซึ่งเป็นมือขวาของคุณตาอันนี้ก็คือปล่อยออกมาอยู่รัฐบาลนี่นั่งงานหนักอยู่แต่เหลือโทษนายก
0: คร
3: ับ วันนี้สิ่งที่ผมสงสารที่สุดคือสงสารทหารกับตำรวจ
0: ครับ
3: ที่แก้ไขสถานการณ์ภาคใต้ผมว่านี่เขาต้องการแบ่งแยกดินแดนโดยตรงเลยหลังจากที่ว่าตำรวจทหารเฮานี่ไอจับยาเสพติดกระบวนการยาเสพติดที่ไปส่งยาล่อชายแดนน่ะตำรวจจับได้หลายเครือเอาไปมากไปเลยเป็นทรัพยากรของเขาแล้วเขาประกาศว่าจะแบ่งแยกดินแดนสักครั้งละเขาจึงบอกให้เฮาถอนทหารหนีจากชายแดนภาคใต้เฮา3จังหวัดน่ะวันที่นี่เขาสิมาแบ่งแยกดินแดนเฮา3จังหวัด3บาทเขายืนอยู่ที่ดินเฮานี่น่ะมาขอแบ่งเป็นดินเฮาเนี่ย
0: ครับ
3: วันนี้ผมเชื่อว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนี่มันมีมาตรการของคนอยู่หรอก
0: คร
3: ับมันตามความคิดผมเนี่ยผมคิดส่วนตัวผมหรอกครับนี่ทั้งที่คุณยืนอยู่แผ่นดินผมนี่คุณจะมาขอแบ่งแยกดินแดนอันเป็นผมเป็นรัฐบาลนี่เดี๋ยวผมถอนทหารออกจากชายแดน3จังหวัดภาคใต้นี่ผมก็ถอนครับผมจะถอนทำไมกับดินผมอ่ะคุณจะเอายังไงล่ะจะเปิดฉากกันเลยไหมนี่ผมเจตจริงๆเลยเอาถ้าเปิดฉากก็คัดคนดีมาคนดีสิอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คัดออกเลยแยกออกเลยครับบัดนี้เปิดฉากเลยบัดนี้ประเทศอื่นบ่เกี่ยวเลยประเทศเพื่อนบ้านข้างใกล้ๆกันนี่บ่เกี่ยวแบบไหนบ่เกี่ยวว่าอย่ามาหยุ่งบ่ได้ว่าเอ้ยส่งคนมาลบสิมาโจมตีซอยเขาจังได๋สิบ่ได้ครับแล้วก็สิมาติ๊งที่มาตีติ้งเขาว่าเขานี่เหตุเกินเหตุจังสันสิบ่ได้เพราะว่าเขาจำเป็นต้องเหตุเกินเหตุเพราะว่ายืนอยู่แผ่นดินเขามันสิมาขอแบ่งมาเป็นดินเขาไหมเปิดฉากได้แล้วครับผมเชื่อว่าทหารเพิ่นมีมาตรการเพิ่นอยู่มันสมควรที่สิเปิดฉากแล้วก็ปกป้องแผ่นดินเขาสงสารบรรพบุรุษเขาก
0: ร
3: ุงเสียกรุงศรีอยุธยานี่เสียข้างใต้ปีพ.ศ.2310พระเจ้าตากสินกู้ขึ้นมาได้ภายใน7เดือน
2: คร
3: ับ ก่อนหน้านั้นสมัยกรุงสุโขทัยพระนเรศวรมหาราชเท่านี่ปกป้องแผ่นดินมองได้ทรยศพระญาละแวกอยู่ไอ้ล่อเขมรนี่เราก็ตัดหัวเอาเลือดมาล้างเท้าสงสารพระบรรพบุรุษของเฮานี่เอาเพราะฉะนั้นนี่ผมว่ารัฐบาลนี่ควรที่เปิดฉากได้แล้วคันปล่อยไว้ดนนี่มันที่เป็นคือจังประเทศอิสราเอลกับประเทศปาเลสไตน์ท่านเป็นกี่อิสราเอลปาเลสไตน์นี่มันเป็นประเทศเดียวกันนั่นแหละ เอาไปมาเบียงแยกจนได้เห็นบ่นี่คือป่าไอ้บ้านน้องจันเนี่ยก็สิพยายามอยากขอเป็นไอ้แผ่นดินไอ้ของเขมรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนี่ยังเว้าซอยเลยครับเขมรเนี่ยผมว่ารัฐบาลนี่ก้นเสียทำเด็ดขาดนะครับผมเชื่อว่านี่ไม่มองเด็ดขาดหรอกรัฐบาล
0: คร
3: ับผมสงสารตำรวจสงสารบรรพบุรุษครับ
2: ครับผม
3: ครับ
2: ครับ
3: พอเดือนผมขอฝากจังน้อยครับ ผมขอฝากไปยังท่านอาจารย์ที่เพิ่นไดมีฉายาว่าคนกลางทุ่งชานเมืองเพิ่นมิตรภาพเพิ่นเป็นมิตรภาพแห่งความคิดผมเชื่อว่าอาจารย์ท่านนี้นี่บ่ตำตั้งแต่47หรือ48ฟ
2: ัง
3: บังความบ่แล้วอาจิค่อนข้างเป็นนักวิชาการเป็นข้าราชการบำนาญที่ข้าราชการบ่ท่านปดกับบ่ท่านหุ่นจัก
2: ครับฝาก
3: คุณได้หลายที่เพิ่นมอบเสียงเพลงมาให
2: ้
3: ด้วยความเคารพกราบขอบพระคุณครับ
2: ครับคุณประโยชน์
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับนี่แหละครับเสียงสะท้อนจากบุคคลต้นแบบในนามชมรมเสียงชุมชนคนอีสานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็ค้นหาบุคคลที่จะซื้อเขามาให้มันเกิดประโยชน์นะครับท่านก็ว่าแต่ประวัติศาสตร์ว่าพื้นแผ่นดินนี่แม้พระมหากษัตริย์ก็ว่านะครับคันบ่มีพระมหากษัตริย์ได้ฟื้นฟูแผ่นดินมานี่พวกเขาก็จะบ่มีที่อยู่จนเท่าทุกวันนี้แหละครับครับเอาท่านมีอย่างเสร็จนะครับ
2: มี6นาทีอาจารย
0: ์ครับ
1: ท่านผมขอชื่นชมผู้เขารายการกันหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ารายการของชุมชนคนอีสานวันจันทร์เมื่อวันที่3เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันยังอยู่ในเฟซมาตลอดเลยครับขึ้นโชว์เฟซเพราะว่าอย่างคำเพราะว่ารายการมือนั้นมันมีสาระเนื้อหามีประโยชน์มากนะครับคุณพ่อสว่างเป็นผู้เปิดรายการได้เล่าเรื่องพระกินเหล่าเนาะครับ
0: เลยว่าได้เป็นพระแล้วเป็นโยมกินเหล่า
1: เป็นโยมกินเหล่าเนี่ยพวกเพื่อน
0: เพื่อนได้เป็นบวช
1: เพื่อนได้บวชนะครับเพื่อนที่บวชบาดเนี่ยมันต้องแก่เราสักวันด้วยครับพอดีเลยได้สมุนไพรไปแก่นะครับเพราะว่าโอ้ยดีๆเศร้าอยากเลยนะครับเหมือนนั้นพอสมหวังเป็นคนเปิดรายการของวันที่3แล้วก็มีท่านผู้โทรเข้ามาเนี่ยนะครับต้องขอบคุณหลายๆเด้อท่านประจนเหมือนนั้นก็โทรเข้าท่านเสรีภาพนะครับบอกได้มีสาระทั้งนั้นเลยเหมือนนั้นรายการ
0: วันที่3เองก็อยู่ทาง
1: พระยืนครับ
2: ก่อน
1: แ
2: ก่นไปฟังอยู่บนนั้นครับ
1: เออนั่นล่ะ
0: เว้าดี
1: เว้าดีครับทั้ง3ท่านเนี่ยเว้านี่สาระประโยชน์บัดนี้รายการชุมชนคนอีสานของวันจันทร์ที่3นะครับเดี๋ยวนี้มื้อเช้านี่ผมเปิดเบิ่งก็ยังโชว์อยู่ใน Facebook นะครับ
2: พี่น้องก็ฟัง
1: เอา
2: Facebook เบิ่ง
1: คนต้องการอยากเบิ่งรายการของวันที่3ของชุมชนคนอีสานสามารถเบิ่งใน Facebook เข้าได้นะครับเพราะว่ายังติดต่อมาอยู่ทุกมื้อเลยเบิ่งเพราะฉะนั้นมันมีเนี่ยก็เพราะว่ามีสาระท่านที่เว้ามากท่านเสรีภาพนะครับขอบคุณหลายๆท่านผจญนะครับที่ได้ทั่วเขารายการของเฮาเนี่ยนะครับแล้วก็เว้าแต่ละเรื่องมีสาระแล้วก็คุณพ่ออีหยังล่ะไอ้บัวเงินนะครับเมื่อนั้นเพิ่นก็ทั่วเขาแล้วก็คุณแม่ที่อำเภอพยืนครับนี่ล่ะตอนนั้นผมก็ถือคําถามอยู่ว่าเพิ่นรถโดยสารนะครับเขียนว่าขอนแก่นพยืนนะครับแต่เอาขอนแก่นเนี่ยมันไม่พานั่งถึงมันจะพายืนถึงอันนี้ว่าขำขันแต่อยู่เก่าๆพุ่นนะครับแต่เดี๋ยวผมยังนุ่มอยู่พุ่นก็ถามกันนะครับ
0: จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เพิ่นสัญจรมาได้ครับยังเป็นทาพระยังสิ
2: ค
0: ือบ้านหนองบัวนี่ทาพระนะครับ
1: มาบางทีก็ยืนเนาะ
0: ครับคนก็ได้เห็นอยู่เป็นพระลับยังสิครับ
1: เออพระลับเน
0: า
1: ะ
0: สงสัยว่าเอ้าเดินเพิ่นมาทั้งนี้ว่าทำนองนี่สิล่ะครับอยู่บ้านกุดกว้างของเฮานี่แหละครับสิ่งหนึ่งนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพศาลาต่างๆที่พวกเฮาได้ยิบเข้ามากับบุคคลต้นแบบแต่เหลือสิ่งหนึ่งเทวาฝนหลวงนี่ครับผู้ใดได้ข้อมูลตัวนี้ครับโทษเขาอีกจักนิดหนึ่งพ่อเหลือบ
2: ่เหลือ3นาที
0: 3นาที
2: เหลืออาจารย์นี่สรุป
0: ได้โทษเขาได้ครับ
2: ครับสรุปครับ
0: ครับขอโทษเขามาได้นะครับท่าน ฝนหลวงเนี่ยครับต้องการอยากได้เอกสารน้ำแนวว่าเป็นอย่างคือบ่มีฝนขึ้นวะสนองฉะนั้นเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านถ้าท่านใดมีเอกสารของพ่อหลวงรอกเก่าของเฮานี่แหละครับท่านก็เน้นปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนี่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ก็ไปเป็นไร่ใบอ้อยโคกหนองนา
2: ช่วงนี้ห้องบ่ใครได้บ่เลยโคกหนองนาเลยหน่อยจ้ะ
0: ครับ
2: โอ้พี่น้องรอฟังหลาย
0: แต่มีก็มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งคือกันพวกชอบดื่มนี่แหละครับก็เข้ามาใกล้แล้วก็ศึกษาอยู่ประมาณ7วันกลัวๆนี่แหละเขาก็ยอมรับว่าเขาสิเลิกเขาก็เลยยังเตรียมสมุนไพรมาให้ว่าเพื่อจะได้กินเจ็บสมุนไพรมายัดหม้อต้มแล้วครับบ่ได้ไฟเพิ่นบ่เข้าเออมันเป็นนิมิตหยังก็บ่ฮู้อันนี้ก็จะได้ไปปรับปรุงใหม่อยู
4: ่
0: เมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอขอบคุณทุกสายที่ได้โทรเข้าเพราะว่า3คนเนี่ยครับไม่ได้เดินทางมาแต่ไกลๆเลยครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้ก็ไปอยู่คอกหนองนาพินอากาศจะพูดถึงทางด้านการเกษตรเดี๋ยวนี้ปีนี้คงจะเป็นเกษตรน้ำหน่อยนะครับ
4: คร
0: ับ แต่เขามันก็งามอยู่ครับ
2: โอ้ครับ
0: งามอยู่แต่น้ำบ่มีเขียวสะอุ่มอยู่
2: ฝนตกดูแต่บ่แห้งหน่อย
0: ตกปล่อยๆ
2: ครับตกไป
0: นั่นพ่อแม่พี่น้องคิดว่าฝนจะนำอีกโยบสันเห็นท่าน
2: เขาจะว่า82คุณบ่อาจารย
0: ์เออครับอันนี้ก็สำหรับเมื่อนี
2: ้ครับ
0: ก็ผมเฮาก็ได้พบกันมากก็ขอขอบคุณณโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณผู้ควบคุมดูแลรายการทั้งพอ.สถานีวิทยุด้วยนะครับ
2: ครับ
0: มีแต่คนหนุ่มๆเลยเขามาศึกษาดูงานตอนนี
2: ้คนหนุ่ม
0: เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องให้อนาคตต่อไปนะครับ
2: ครับ
0: สำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดี
2: คร
0: ับณโอกาสนี้ด้วย
2: สวัสดีทุกคนนะครับเด
0: ้
2: อ
0: ทุกคน
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
9: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
10: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
12: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5นายในช่วงที่ผ่านมาทางนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไถหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการพายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำ เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกล้าอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอจอมพระอำเภอปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอแสงสางอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองหงอำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยอำเภอประคำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอท่าสาราอำเภอพรมคิรีอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอร่านพิบูลอำเภอจุฬาภรอำเภอตุ้งสงอำเภอจะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอว่ายอดอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.0 องศาเซลเซียสความชื้น 51% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตุรพบลมฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนาวจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
2: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
2: เอาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
1: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: พืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด

0: ากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และ AM 621กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง
3: Sixty Minutes Long Play The Original

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายเอกมิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผ่านน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุ แต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขนาดนี้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
11: ายเจษฎ์ไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกล้าอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอประทายอำเภอเมืองยางอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนนสุวรรณอำเภอนางรองอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอเสนาคารินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอละงูจังหวัดสตูลอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงลดลงอุณหภูมิ 33.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอตะกัวป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: คุณจากโฆษณาใช้แล้วเห็นผลดีขึ้นภายใน3วัน7วันให้สันนิษฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยอยากสวยอยากผอมต้องปลอดภัยอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ผ่านอย.ไม่มีเลขทะเบียนยาอย่าเสี่ยงลองโดยเด็ดขาดต้องการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริงสายด่วนอย.1556ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.หนองคาย
1: สังคมที่น่าอยู่ไม่ได้เริ่มจากใครที่ไหนแต่เริ่มจากหัวใจที่มีคุณธรรมของพวกเราทุกคนแค่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งรู้จักแบ่งปันด้วยความเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจให้แก่กันในวันที่เหนื่อยล้าเพราะความดีไม่มีวันสูญเปล่าและคุณธรรมจะช่วยถักทอสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตเพื่อความสุขที่แท้จริงของทุกคน
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 90.5 MHz AM 810 KHz วิทยุหนองคายสบายดีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคัดข่าวแล้วเรื่องค่ะ
3: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 15:10 น.จนถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์12สถานี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะพบกันวันนี้นะวันจันทร์ที่14 สิงหาคม 2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 90.5 MHz AM 810 KHz วิทยุหนองคายสบายดีเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะออกอากาศผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ Facebook Live นะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายวิทยุออนไลน์ FM 90.50 MHz AM 810 KHz YouTube สวท.หนองคายและผ่านช่องทางต่างๆของสวท.เครือข่ายค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายทีมช่างเทคนิคควบคุมนะคะคุณพิรวัตรปัทมริษาคุณพิสิทธิ์ดวงชัยคุณธนพันธ์สุขสวัสดิ์คุณสิริวุฒิว่าพิทักษ์และคุณธีรวิทย์รักษาภักดีค่ะและผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะดิฉันนางสาวธัญรัตน์จีนน่วมค่ะ
4: และดิฉันจอยวันลิกากล่องสมบัติค่ะสำหรับในวันนี้แม่ค้าเราสองคนค่ะในรายการคัดข่าวเราเรื่องนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสวท.กาฬสินธุ์นะคะกับคุณน้องอ้อแออ่อนอิสรานาสินสร้อยนะคะและอีกทางด้านสวท.หนองบัวลำภูค่ะและในช่วงเวลาประมาณ 15:35 น.นะคะเราก็จะพูดคุยกันกับทางด้านปภ.จังหวัดหนองคายนะคะกับหัวหน้าคมกฤตพิญญานะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานปภ.จังหวัดหนองคายค่ะเราก็จะพูดกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะน้ำในแม่น้ำโขงในขณะนี้นะคะว่าทางด้านปภ.นั้นนะคะมีการเตรียมการอย่างไรกันบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะเราก็จะมาพูดถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะหลังจากที่ท่านกลับจากต่างประเทศค่ะสำหรับรายละเอียดนั้นนะคะไปติดตามรับฟังกับทางด้านน้องธัญรัตน์กันค่ะ
5: ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้านะคะแล้วก็ย้ำค่ะว่าอย่ารอให้น้ำมาถึงนะคะและให้เตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชค่ะชั้น3ศาลากลางจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะรวมถึงนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนค่ะร่วมประชุมนะผ่านระบบออนไลน์ค่ะกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแสดงความเสียใจนะคะต่อครอบครัวและก็ญาติผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมกำชับทุกหน่วยงานนะคะเร่งช่วยเหลือเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมขอบคุณนะทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านนะคะตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันนะคะดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะแม้ตอนนี้นะสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงต้องระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้นะก็ได้สั่งการค่ะมีข้อสั่งการนะอย่างแรกเลยก็คือด้านการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูพื้นที่ค่ะให้ปภ.จังหวัดนะเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนค่ะระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและก็พื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วค่ะ2นะคะคือการติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศค่ะให้กรมอุตุนิยมวิทยานะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามปริมาณฝนค่ะในจังหวัดน่านและก็พื้นที่ต้นน้ำนะคะเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะและแจ้งข้อมูลนะคะให้กับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือค่ะ3เลยนะคือการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำค่ะให้ทางสทนช.นะคะกรมชลประทานและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและก็ทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านและก็พื้นที่ท้ายน้ำหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ใดนะคะก็ให้แจ้งเตือนโดยทันทีค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวยกของย้ายรถแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางค่ะและให้ทุกหน่วยงานนะเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแล้วก็เครื่องสูบน้ำรวมถึงเส้นทางอพยพให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนค่ะ4เลยนะคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะให้กรมทรัพยากรธรณีนะคะกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ประสานนะคะเครือข่ายในพื้นที่แจ้งเตือนและอพยพประชาชนในทันทีค่ะ5นะคือการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและก็โครงสร้างพื้นฐานค่ะให้กระทรวงคมนาคมนะเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบค่ะหากมีดินโคลนหรือว่าสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรนะคะเปิดเส้นทางโดยเร็วค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะเส้นทางที่ใช้ได้และก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะทั้งนี้นะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนะคะก็ให้ทางสทนชค่ะแล้วก็หน่วยงานนะคะจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กำชับค่ะถึงจังหวัดสุโขทัยค่ะแล้วก็จังหวัดตอนล่างนะคะที่อยู่ในเส้นทางของมวลน้ำค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำยมนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยท่วมซ้ำค่ะก็ให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทั้งนี้ค่ะก็จังหวัดนะคะก็ได้เร่งประกาศให้ความช่วยเหลือค่ะผู้ประสบภัยนะภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถใช้กลไกงบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยให้นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพค่ะได้แก่ค่าเครื่องครัวนะเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องนอนเป็นจำนวนเงิน 6,700 บาทเป็นลำดับแรกค่ะ ส่วนความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยและก็เครื่องมือประกอบอาชีพนะก็จะเร่งดำเนินการในลำดับต่อไปค่ะพร้อมกำหนดนะสำรวจความเสียหายและก็ประชุมกชพอให้แล้วเสร็จภายในวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะและจ่ายเงินเยียวยานะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1กันยายน2569ค่ะพี่จอยคะ
4: ค่ะนี่นะคะสำหรับการเยียวยาสำหรับการช่วยเหลือนะคะจากทางด้านรัฐบาลนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลนั้นนะคะก็มีการเร่งบูรณาการ9จังหวัดภาคกลางนะคะเพื่อเป็นการรับมือมวลน้ำเหนือภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะและก็มีการสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมเต็มกำลังค่ะทางด้านรัฐบาลนั้นนะคะก็มีการเดินหน้าบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลหลากลงมาค่ะโดยมีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะการประชุมนั้นนะคะก็มีนายสุรศักดิ์ผ่านเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมขับเคลื่อนนโยบายและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ประชุมค่ะก็รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามกลุ่มลุ่มน้ำภาคกลางค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีระบบและไร้รอยต่อนะคะพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชค่ะและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะนอกจากนี้ค่ะผู้แทนจาก9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลนะคะได้แก่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะคะก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงแผนเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะที่ประชุมค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำข้อสั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มกำลังค่ะโดยเฉพาะการเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือนะคะที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมกับมีการกำชับให้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนั้นนะคะก็มุ่งให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีครอบคลุมนะคะทางด้านการป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อความสร้างความมั่นคงด้านน้ำและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ไปต่อกันที่ข่าวนี้เลยค่ะหลังจากที่เรามีการเร่งบูรณาการ9จังหวัดแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการชาวนาชาวสวนนะคะที่ได้รับผลกระทบไปติดตามเรื่องนี้กับทางด้านน้องธัญรัตน์กันค่ะ
5: ค่ะพี่จอยคะจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านค่
4: ะ
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้สั่งการนะ3แนวทางเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่การเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งแจ้งเตือนนะคะโรงงานที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะโรงงานที่มีสารเคมีวัตถุอันตรายของเสียแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลนะของสารปนเปื้อนสู่ชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้นะก็ได้สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เร่งฟื้นฟูกิจการค่ะจัดตั้งทีมเฉพาะกิจนะคะลงพื้นที่ตรวจเช็คความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและก็ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานค่ะรวมถึงสถานประกอบการหลังน้ำลดนะคะให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นะคะช่วยเหลือด้านการเงินค่ะทั้งการพักชำระหนี้แล้วก็การเสริมสภาพ

0: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็ยังได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานค่ะไปให้ประชาชนนะที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ห่างไกลที่เดินทางที่การเดินทางทางภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะโดยนำข้อมูลจากจิสดาค่ะมาใช้ในประกอบการวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาพื้นที่รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือว่ารอคอยความช่วยเหลือเพื่อให้การช่วยเหลือที่ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะทางด้านนายกนั้นนะคะก็มีการสั่งการสอปตนะคะตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่ชายแดนใต้นะคะจากเหนือไปใต้กันค่ะเพื่อเป็นการเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกเคสไม่ให้ตกหล่นค่ะทางด้านนางสาวรัชดาธนาติเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการติดตามและสั่งการได้ความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการกำชับต่อเนื่องถึงการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยมีการมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้หรือสอปตนะคะเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเศรษฐกิจนะคะล่าสุดค่ะทางด้านสอปตนะคะก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายค่ะโดยมีการที่รายงานนะคะถึงการรายงานซึ่งมีทั้งภาพรวมและการรายกรณีนะคะทำเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนะคะตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคและผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะได้แก้ไขให้แล้วเสร็จนะคะมีขณะนี้นะคะก็มีทีมจังหวัดนั้นนะคะ3ทีมด้วยกันค่ะได้ลงพื้นที่แล้วครอบคลุมพื้นที่ทั้งพร้อมมีการทั้ง3จังหวัดนะคะเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงค่ะพร้อมกับมีการประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการทํางานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินมาติดต่อหรือว่าประสานหลายหน่วยงานด้วยตนเองนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราลงพื้นที่กันนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์จากทางด้านจังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะกับน้องอ้อแออ่อนอิสรานาสินสร้อยค่ะจากสวทกาฬสินธุ์นะคะจะมีข่าวเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะ
2: ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะล่าสุดนะคะ23สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะพร้อมคณะก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยในช่วงเช้านะคะนายแสวงบุญมีพร้อมคณะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมและก็สังเกตการค่ะการลงคะแนนในพื้นที่ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จำนวน4หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะคะได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่30อาคารเอกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์หน่วยเลือกตั้งที่16อาคารห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวัดใต้โพค้ำหน่วยเลือกตั้งที่45อาคารหอพระวัดชัยสุนทรและหน่วยเลือกตั้งที่44ค่ะอาคารเอกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และก็ความเรียบร้อยของการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ค่ะสำหรับการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้นะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะ 1,668 หน่วยครอบคลุมพื้นที่18อำเภอค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะจำนวน 784,773 คนค่ะและมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจำนวน 41,232 คนคิดเป็น 51.13ซึ่งภาพรวมของการเลือกตั้งนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะในการดำเนินการนะคะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะซึ่งภายหลังเปลี่ยนหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นนะคะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็ได้มีการดำเนินการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งค่ะก่อนที่จะมีการรวบรวมแล้วก็ส่งผลคะแนนนะคะไปยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

0: ซึ่งผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการนะคะพบว่านางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลผู้สมัครหมายเลข1ค่ะได้รับคะแนน 36,674 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ 81.8ขณะที่นายประเสริฐบุญเรืองนะคะผู้สมัครหมายเลข2ค่ะได้รับคะแนน 68,404 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ 18.2 ค่ะทั้งนี้นะคะผลคะแนนดังกล่าวถือว่าเป็นผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการค่ะโดยต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็การประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปค่ะออนอิสราณาสินสร้อยสวทกาฬสินธุ์รายงาน
1: ต้องขอขอบคุณน้องอ้อแออ่อนอิสราตาสิทธิ์ส้อยจากสวทกาฬสินธุ์นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่สวทหนองบัวลำพูนะคะกับทางด้านจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะกับน้องธนัฐาปั้นแตงค่ะจะมีเรื่องราวอะไรนั้นนะคะที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะได้เจอกันนะคะทางด้านจังหวัดหนองบัวลำพูนั้นนะคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวอะไรที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเชิญค่ะ
2: ค่ะสำหรับหนองบัวลำพูนะคะดีเจพี่จอยขอทิ้งประเด็นแรกก่อนค่ะก็คือเรื่องประเพณีตักบาตรพระชัยสุวรรณหลังช้างค่ะซึ่งได้มีการจัดไปอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะผสานวิถีพุทธและอนุรักษ์ช้างไทยณวัดป่าท่าช้างตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาที่ผ่านมาเมื่อวันที่21สิงหาคมนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลค่ะเป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรครั้งนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในงานก็เริ่มต้นด้วยขบวนแห่อัญเชิญพระชัยสุวรรณขึ้นประดิษฐานภายในหอประกรรมอย่างสมเกียรติเลยค่ะจากนั้นพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์บนหลังช้างด้วยข้าวสารอาหารแห้งและผลไม้พร้อมทั้งร่วมกันถวายผ้าป่าผ้าอาบน้ำฝนค่ะแล้วก็ผ้าวัสสิกกะสาดกนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดพิธีพรีประกรรมหรือการบวงสรวงประกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมค่ะและกิจกรรมร่วมป้อนอาหารช้างซึ่งปัจจุบันวัดป่าท่าช้างก็มีช้างอยู่ในความดูแลเพื่อการอนุรักษ์จำนวน3เชือกด้วยกันนะคะซึ่งการจัดงานประเพณีตักบาตรพระชัยสุวรรณหลังช้างครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจันลงพระพุทธศาสนาเท่านั้นค่ะแต่ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของวัดป่าท่าช้างในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยที่โดดเด่นเรื่องการผสานวิถีชีวิตความเชื่อแล้วก็ความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ช้างไทยค่ะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็ข่าวที่สองที่อยากจะนำมาฝากนะคะก็คือเรื่องของอาหารอร่อยต้องไม่ทำลายสุขภาพนะคะพี่จอยเพราะว่าอย่างที่มีดาราดังเสียชีวิตเนาะก็เกี่ยวกับพวกเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ทางจังหวัดหนองบัวลำภูก็ผู้ว่าค่ะนำทีมลงน้ำ MOU ขับเคลื่อนสุขภาพคนหนองบัวลำภูให้แข็งแรงห่างไกลโรค NCDs ค่ะซึ่งได้มีการลุย2วาระสำคัญด้วยกันก็คือการเสิร์ฟ Healthy Break ค่ะลดเบรกหวานเจ็บในการประชุมนะคะก็เป็นเบรกแบบสุขภาพแล้วก็อาหารปลอดภัยค่ะลดหวานมันเค็มดันเกษตรอินทรีย์แล้วก็มอบป้ายการันตีให้ร้านอาหารที่ใส่ใจสุขภาพด้วยแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้มาสมัครแสงนำใจไทยทั้งชาติกันค่ะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติซึ่งจะมีทั่วประเทศนะคะไม่ได้เพียงแค่เชิญคุณมาออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวแต่อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนค่ะหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองพร้อมส่งต่อสุขภาพที่ดีกับคนรอบข้างแล้วก็สังคมและรายได้ 30% นะคะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด้วยค่ะเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ทุกการสมัครนะคะก็ถือว่าไม่ได้ดูแลแค่สุขภาพแต่ยังได้ช่วยสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยอัมพาตเคลื่อนที่ด้วยนะคะก็สามารถสมัครได้จนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
2: ก็จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: พร้อมกันทั่วประเทศ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องธนัฐาปั้นแตงนะคะจากทางด้านสวทหนองบัวลำภูเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงวันหน้าจะเจอกันอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก็อย่างที่ได้บอกกล่าวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าในวันนี้นะคะทางด้านสวทหนองคายของเราค่ะจะมีการพูดคุยนะคะกับทางด้านสำนักงานปภ.จังหวัดหนองคายนะคะโดยหัวหน้าคมกฤตพิญญาหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
4: ชุดไทยจักรพรรดิเสื้อชุด
3: มาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งเป็นโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะในขณะนี้นะคะเรายังอยู่ในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายนะคะและเครือข่ายของเราค่ะ12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะขณะนี้นะคะเราก็อยู่ห้องส่งนะคะกับทางด้านหัวหน้าคมกริตพิญญาหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการค่ะในขณะนี้นะคะท่านอยู่ในห้องส่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะถ้าพูดถึงปภ.แล้วนะคะแน่นอนค่ะต้องมีการเตรียมการนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะเตรียมการในเรื่องของการรับมือกับอุทกภัยนะคะจากข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะคะท่านได้เน้นนะคะว่าอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมรับมือภัยพิบัติล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีค่ะและในส่วนจังหวัดหนองคายของเรานะคะท่านคะการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในการเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนอยู่นะคะในส่วนของจังหวัดหนองคายค่ะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
3: ครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
1: ใช่ค่ะช่วงนี้จะเจอกันบ่อย
3: ครับผมก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับเหมือนเดิมในส่วนของจังหวัดหนองคายนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มของจังหวัดหนองคายเนี่ยท่านก็ได้มีนโยบายนะครับในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดหนองคายนะครับก็ได้สั่งการให้ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการไปเตรียมความพร้อมทั้งบริหารจัดการในส่วนทั้งอำเภอท้องถิ่นท้องที่ตำบลชุมชนในหมู่บ้านนะครับเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้เราได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อชี้แจงแล้วก็เตรียมความพร้อมสถานการณ์นะครับในส่วนของสถานการณ์น้ําในจังหวัดหนองคายนะครับก็เราได้ติดตามในส่วนของจังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับในส่วนของทั้งบริเวณ น้ำโขงนะครับมีน้ำโขงมีพื้นที่ติดต่อทั้งหมด6อำเภอนะครับแล้วก็น้ำฝนอันนี้ก็ถ้ามีฝนตกหรือฝนหนักเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบทั้ง9อำเภอนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่านะครับน้ำท่าก็พื้นเบื้องห้วยหนองคลองบึงนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายในส่วนอันแรกเลยนะครับจะขออนุญาตชี้แจงแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำโขงของเราก่อน
1: ค่ะครับสถานการณ์น้ำโขงในขณะนี้
3: ใช่ครับในปัจจุบันระดับน้ำโขงของเราณวันนี้นะครับวันที่24สิงหาคม2569ของเรานะครับณเวลา7โมงเนี่ยนะครับระดับน้ำโขงเราอยู่ที่ 8.34 เมตรนะครับต่ำกว่าระดับวิกฤตอยู่3เมตรเกือบ4เมตรนะครับ
1: เยอะอยู่นะครับ
3: เยอะอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งต้องขออนุญาตบอกว่าระดับน้ำโขงของเราเนี่ยที่วิกฤตหรือเสี่ยงที่จะน้ำท่วมของเราเนี่ยเท่าไหร่บางคนรู้ว่าเอ้าตอนนี้ 8.34 เมตรเนี่ยมันเสี่ยงไหมนะครับในส่วนของจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยในระดับวิกฤตหรือล้นตลิ่งของเราเนี่ยในบางพื้นที่ที่เสี่ยงจะอยู่ที่12.20 เมตรนะครับ
1: 12.20 เซนติเมตร
3: ถูกต้องครับ12เมตร20เซนติเมตรนะครับแต่ระดับตลิ่งบางที่ก็จะอยู่ที่13เมตรนะครับ 13.30 เมตรนะครับในส่วนอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่าระดับวิกฤตหรือระดับท่วมล้นตลิ่งในบางพื้นที่เนี่ยของเราอยู่ที่ 12.20 เมตรแล้วก็มีระดับแจ้งเตือนนะครับระดับแจ้งเตือนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมเนี่ยอยู่ที่ 11.40 เมตรนะครับ
1: สำหรับการแจ้งเตือนนี้ค่ะท่านคะมีการส่งแจ้งเตือนทางไหนบ้างคะ
3: ครับหลักๆเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีอยากจริงๆแล้วจะบอกในช่วงท้ายรายการว่า
1: พอดีพูดถึงค่ะ
3: พอดีในส่วนของจังหวัดหนองคายเองนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ติดตามสถานการณ์ อยู่เป็นประจำนะครับร่วมกับทีมส่วนราชการในการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลนะครับจังหวัดหนองคายน้ำโขงของเราเนี่ยจะติดตามสถานการณ์สถานีที่อาจจะมีผลกระทบของจังหวัดหนองคายเนี่ยจำนวน2สถานีนะครับสถานีแรกของเราเนี่ยอยู่ที่เขื่อนชัยบุรีครับ
1: สปป.ลาว
3: ถูกต้องครับเขื่อนชัยบุรีของสปป.ลาวนะครับสถานีที่2ก็คือในส่วนของอำเภอเชียงคาน
1: จังหวัดเลย
3: จังหวัดเลยนะครับอันนี้เราก็จะติดตามสถานการณ์เพื่อทราบระดับน้ําในแต่ละวันแต่ละวันเพื่อมาวิเคราะห์ในการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของชัยบุรีเนี่ยนะครับถ้าระบายน้ําหรือปล่อยน้ําออกมาเนี่ยครับปล่อยน้ําไหลผ่านมาเนี่ยประมาณ17,000นะครับ17,000คิวลูกบาศก์คิวนะครับคิวบิกเมตรเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดมีผลกระทบต่อในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับเหมือนปี68บางพื้นที่นะครับบางพื้นที
1: ่
3: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนจังหวัดหนองคายเนี่ยถ้าหากเขื่อนชัยบุรีเนี่ยระบายน้ํานะครับระบายน้ําหรือปล่อยน้ําผ่านออกมาเนี่ยประมาณ 14,000-15,000 เนี่ยจังหวัดหนองคายก็จะทําการแอคชั่นโดยการแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตติดริมน้ำโขง6อำเภอนะครับ6อำเภอตั้งแต่สังคมนะครับอเลิร์ตมาตั้งแต่สังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อนะครับเมืองพลวิสัยรัตนะอันนี้จะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่9กับ10สิงหาคมเนี่ยทางจังหวัดหนองคายเองก็ได้วิเคราะห์ว่าทางเขื่อนชัยบุรีเนี่ยปล่อยน้ำมาประมาณ14,000เกือบ15,000ลูกบาศก์เมตรมาแล้วนะครับก็ตรวจจับได้ก่อนนะครับแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า5วันนะครับ5วันนะครับเพราะฉะนั้น5วันเนี่ย

0: ทั้งเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายหรือ ทั้งเตรียมสภาพกำลังอะไรต่างๆบุคลากรนะครับแล้วก็การป้องกันน้ำโขงตะลิ่งเนี่ยเราเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วฉ
1: ะ
0: นั้นในช่วงในส่วนของช่วง5วันเนี่ยเพียงพอ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่แหละคือเกณฑ์นะครับในส่วนที่เราจะช่วยกันนะครับวิเคราะห์แล้วก็ตรวจจับความเสี่ยงเบื้องต้นเพราะฉะนั้นหนึ่งบอกว่าถ้าเราป้องกันได้ดีกว่านะครับการป้องกันจะได้ดีกว่าการช่วยเหลือนะครับเราใช้เงินเม็ดเงินนิดเดียวในการป้องกันดีกว่าเราใช้เม็ดเงินจำนวนเยอะๆเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือปีที่แล้วก็หมดไปประมาณ 70-80 ล้านไม่ใช่ปีแล้วปี67
1: ปี67ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนจังหวัดหนองคายของเรานี่ค่ะที่บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมค่ะก็คือมีการตั้งศูนย์บัญชาการตลอด24ชั่วโมงไปคะในขณะนี้ค่ะหรือว่าเรามีการเฝ้าระวังยังไงบ้างคะ
0: ครับขณะนี้เราก็ตั้งศูนย์บัญชาการตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่เราตั้งอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดหนองคายนะครับก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดหนองคายเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเลขาในการตรวจรับเรื่องแล้วก็เฝ้าระวังวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าหากมีสถานการณ์จริงๆนะครับเกิดสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนเนี่ยเราก็จะตั้งวอลุ่มในการร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะครับณขณะนี้ถามว่าตั้งหรือยังตั้งแล้วนะครับแล้วก็สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถึงแม้ว่ากลางคืนเราก็จะสามารถโทรสอบถามนะครับหรือโทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับผม
1: ค่ะแล้วมาย้อนกลับไปค่ะว่าสำหรับจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยนะคะมีการเตรียมพร้อมทุกอำเภอนะคะโดยเฉพาะอำเภอที่ติดลำน้ำโขงนะคะ6อำเภอด้วยกันไล่มานะคะจากอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปีนี่ค่ะท่านคะสำหรับ6อำเภอนี้นะคะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของหลักๆนะครับที่ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของอำเภอติดริมน้ำโขงนะครับเราก็ได้มีการเตรียมแนวป้องกันน้ำโขงตะลิ่งไว้นะครับแล้วก็อำเภอเนี่ยได้เตรียมอุปกรณ์นะครับเครื่องจักรกลยานพาหนะนะครับทั้งในพื้นที่เองนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าในพื้นที่เองเช่นอันนี้ยังต้องเน้นย้ำว่าท่านผู้ว่าได้ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักรกลในพื้นที่นะครับเช่นนะครับรถไถขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับเรือหาปลา
1: ค
0: ่ะนะครับแล้วก็รถแบ็คโฮรถดำรถขุดตักอะไรต่างๆที่มีอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นนะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็ชาวบ้านเองนะครับอันนี้ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของจังหวัดเองนะครับโดยท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์บัญชาการท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้สนับสนุนนะครับแล้วก็ได้ให้ความสำคัญโดยส่งเครื่องจักรกลหนักนะครับเช่นรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปประจำอย่าง6อำเภอติดริมน้ำโขงเรียบร้อยแล้วจำนวน6คันนะครับ6คัน
1: คันหมายถึงว่าอำเภอละคันเหรอคะ
0: อำเภอละคันไปเลยครับเพ
1: ื่
0: อใช้บริหารจัดการในยามวิกฤตนะครับหรือช่วงเตรียมความพร้อมนะครับเช่นขนย้ายกระสอบทรายเพื่อไปทำป้องกันแนวน้ำโขงล้นตลิ่งหรือน้ำในหมู่บ้านที่จะล้นเข้าในหมู่บ้านอันนี้ก็สามารถใช้บริหารจัดการได้ทันอย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่รอนะครับตอนนี้เราบอกเลยว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดกรมป้องกันบรรเทาสาภัยแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับต้องเรียกว่าศูนย์บัญชาการตอนนี้เราตั้งเรียบร้อยละบางที่เราบางที่เนี่ยจะยังไม่ตั้งนะครับส
1: ่
0: วนจังหวัดหนองคายเนี่ยเตรียมพร้อมไปละต
1: ั้
0: งศูนย์บัญชาการเพื่อบริหารจัดการนะครับเราเอารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยเข
1: ้
0: าไปไว้ประจําเพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง6อําเภออีกอย่างนะครับเราก็จะได้ส่งนะครับส่งในส่วนของเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต
1: ์
0: นะครับก็ลงไปประจำทั้ง6อำเภอเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกอันนึงในส่วนของในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยเราได้ส่งนะครับเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำไปประจำนะครับไปประจำในส่วนของเขตพื้นที่เสี่ยงในส่วนของเขตเทศบาลเมืองหนองคายเขตเศรษฐกิจของเราเนี่ยจำนวน8แห่งนะครับไล่ตั้งแต่ห้วยวังฮูมาจนถึงวัดท่าใต
1: ้
0: ริมยาวตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปประมาณ9
1: เคร
0: ื่
1: อง
0: นะคร
1: ับ เก้าเครื่อง
0: ครับผมบางแห่งต้องใช้2เครื่องนะครับอย่างที่เห็น
1: โดยเฉพาะที่ตรงไหนคะ
0: ในส่วนของที่พระธาตุละหนอง2เครื่องนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ ตรงวัดท่าใต้ก็เป็นจุดที่ต่ำนะครับ

0: แล้วก็ตรงบริเวณถนนคนเดินนะครับตรงวัดหายโศกอันนี้ก็2เครื่องนะครับแล้วก็อีกจุดนึงในส่วนของตรงห้วยบางฮุมอันนี้ก็เป็นจุดลุ่มต่ำในส่วนของเขตเทศบาลเมืองหนองคายถ้าหากมีน้ำโขงล้นตลิ่งเนี่ยตรงนี้จะเข้าเป็นจุดแรกเพราะฉะนั้นในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเขตพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับแล้วก็ในส่วนของเขตอำเภอต่างๆนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นท้องที่นะครับตอนนี้ภาพที่ออกมาก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพลสานะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: ใช่ครับก็ติดตั้งบิ๊กแบ็คนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงอันนี้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งเขตเทศบาลเมืองเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้ติดตั้งป้องกันแนวน้ำโขงล้นตลิ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งระดมจิตอาสานะครับแล้วก็เครือข่ายมูลนิธิต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยในการจัดทำแนวป้องกันน้ำโขงล้นตลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านคะสำหรับการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำนี้นะคะอย่างเช่นแต่ละจุดนี้นะคะมีขนาดต่างกันไหมคะท่านคะมีขนาดเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: อันนี้เราจะขนาดเนี่ยจะเท่ากันทั้งหมดนะครับจะขนาดในส่วนของได้รับสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14นะครับก็จะสามารถสูบน้ำได้ปริมาณ 28,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: 20,000
0: นะครับต่อวินาทีอันนี้จะเท่ากันนะครับหรือขนาดปากท่อเอาง่ายๆนะครับอยู่ที่ขนาด14นิ้วก็ประมาณสัก1จานข้าวของเราน
1: ะครับ
0: ปริมาณน้ำที่ออกเนี่ยก็คือประมาณ 28,000 คิวครับผม
1: ค่ะแล้วอำเภอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพลสาท่าบ่อนี้นะคะซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะ
0: ถูกต้องครับก็จริงๆแล้วจุดลุ่มต่ำเนี่ยมันก็ไล่มาตั้งแต่ในส่วนของอำเภอสังคมนะครับไล่มาก็จะมีบางพื้นที
1: ่
0: ที่เป็นเขตพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ละระดับเนี่ยก็จะต่างกันอันนี้ในส่วนของพื้นที่จะเป็นคนวิเคราะห์สถานการณ์เองนะครับพร้อมทั้งตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ติดริมน้ำโขงเนี่ยรายงานระดับน้ำโขงในเขตพื้นที่แต่ละอำเภอของท่านเนี่ยมาให้ศูนย์ราชการในการจังหวัดนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าหากมีในส่วนของเหตุวิกฤตหรือคาดว่านะครับหรือคาดว่าจะน้ำโขงล้นตลิ่งหรือมีสถานการณ์ในพื้นที่ก็สามารถแจ้งเพื่อที่จะให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเคาะหรือกดสั่งแจ้งเตือนไปที่เซลบอดแคทนะครับก็จะส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลอาจหรือมีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบนะครับก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตก็เดี๋ยวจะไปในส่วนของการแจ้งเตือนด้วยไหนๆก็พูดเรื่องการแจ้งเตือนนะครับก็จะบอกว่าในส่วนของตอนนี้ทั้งน้ำโขงเราก็ตรวจจับวิเคราะห์สถานการณ์นะครับโดยระดับน้ำโขงที่ชัยบุรีแล้วก็เชียงคานแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราใช้ MRC ในการตรวจจับนะครับแล้วก็ในส่วนทั้งประเทศเราเองก็เราที่จะไปล้วงลึกข้อมูลเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเราเนี่ยในการตรวจจับระดับน้ำร่วมกันนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วในส่วนน้ำฝนนะครับน้ำฝนเนี่ยเราจะวิเคราะห์จากระดับฝนนะครับฝนหนักฝนน้อยในพื้นที่ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอเราก็ตรวจจับวิเคราะห์ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่มีพื้นที่ใดที่ตกมีน้ำฝนตกนะครับมีฝนตกในพื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วก็น้ำท่าเราก็ตรวจจับจากน้ำห้วยหลวงนะครับแล้วก็น้ำมงน้ำสวยอันนี้เป็นลำน้ำหลักของในพื้นที่จังหวัดหนองคายอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราตรวจจับตลอดถ้าหากมีความผิดปกติเนี่ยก็สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคทนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเซลบอร์ดแคทเนี่ยไม่ได้ส่งมาจากส่วนกลางนะครับจากกรุงเทพนั่นแหละแต่การเคาะนะครับเคาะหรือการที่จะส่งเซลบอร์ดแคทเนี่ยก็มาจากในพื้นที่นะครับเป็นคนร่วมวิเคราะห์ครับณตอนนี้เนี่ยในส่วนนี้จังหวัดแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันตรวจจับความผิดปกตินะครับทั้งน้ำท่าน้ำฝนแล้วก็น้ำโขงเนี่ยนะครับแต่อีกนิดนึงนะครับก็อยากจะให้บูรณาการร่วมกันนะครับเราเนี่ยอาจจะยังมีได้รับสถานการณ์หรือการวิเคราะห์ร่วมกันในส่วนของเขตพื้นที่ นะครับตำบลหมู่บ้านเนี่ยอาจจะยังน้อยนะครับเพราะว่าหากมีสถานการณ์เนี่ยนะครับถ้ามีพื้นที่หรือชุมชนเนี่ยแจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาว่าอ๋อตอนนี้ฝนตกเยอะฝนตกหนักนะเนี่ยครับจังหวัดเองก็จะได้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็บูรณาการร่วมกันตั้งแต่ในชุมชนนะครับอำเภอแล้วก็เข้ามาจังหวัดนะครับซึ่งเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าหากมีการแจ้งเตือนก่อนนะครับก็จะมีก็จะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ภัยนั้นๆไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยน้อยลงครับผม
1: ค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะท่านคะจากการที่เราเตรียมการนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเองหรือว่าท้องที่ต่างๆนะคะอำเภอต่างๆค่ะมีการเตรียมพร้อมกันอยู่แล้วนะคะท่านอยากที่จะเน้นย้ำเรื่องอะไรคะถึงพี่น้องประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆในช่วงนี้ค่ะ
0: ครับพี่อยากจะเน้นย้ำเลยวันนี้นะครับเพราะว่าหลุดมาหลายรอบละวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับก
1: ็
0: คือในส่วนของให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สถานการณ์ผ่านทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเฟกนิวนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมีสื่อโซเชียลอะไรต่างๆมากมายเนี่ยบอกเอ๊ะพายุลูกนั้นพายุลูกนี้มีพายุ10ลูกนะครับที่จะเข้ามาจังหวัดหนองคายหรือมีพายุก่อตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะเกิดความตื่นตระหนกนะครับแต่จริงๆแล้วทางศูนย์ประชาการเองเนี่ยก็แจ้งทุกครั้งนะครับว่าตระหนักได้แต่อย่าตระหนกนะครับเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันบูรณาการจัดการสาภัยไปร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอยากจะเน้นย้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายซึ่งในส่วนข้อมูลข่าวสารตัวนี้เนี่ยนะครับทางส่วนราชการศูนย์ประชาการเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วก็เคาะในส่วนของสถานการณ์แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นข้อมูลจริงแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะครับในส่วนช่วงนี้ก็ในจังหวัดเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังติดตามทั้งน้ำท่าน้ำฝนน้ำโขงนะครับโดยทั้งท่านผู้ว่าก็ยังให้ความสำคัญนะครับติดตามสถานการณ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับฝากไว้อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของจังหวัดหนองคายเนี่ยทำเว็บไซต์นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์สาภัยนะครับทุกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายอยู่ที่เว็บไซต์จังหวัดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ NKI 360องศานะครับ360อันนี้ก็จะเป็นการติดตามสถานการณ์ทั้งณตอนนี้ฮอตทิชชู่นะครับก็คือสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำแล้วก็ขอให้ประชาชนไว้วางใจในส่วนของการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายหรือถ้าหากมีสถานการณ์นะครับก็สามารถแจ้งมาที่จังหวัดหนองคายหรือโทรมาที่สายด่วน1784นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งสถานการณ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องขอเน้นย้ำแล้วก็ถ้าหากมีสถานการณ์นะครับทางจังหวัดหนองคายเองก็เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือนะครับในด้านต่างๆตามระเบียบนะครับตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ทันทีนะครับก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันในการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับที่สำคัญก็คือรู้สึกว่าจะฝากเยอะที่สำคัญ
1: ที่
0: สำคัญก็คือในส่วนของเครือข่ายเองนะครับเช่นเครือข่ายก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของเครือข่ายอาสาสมัครมูลนิธิในจังหวัดหนองคายเช่นเดียวกันอันนี้ถ้ามีเหตุสาภัยนะครับเครือข่ายที่สำคัญแล้วก็เข้าเป็นอันดับแรกๆเนี่ยครับแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเยอะเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายกู้ภัยมูลนิธิในพื้นที่นะครับที่จะช่วยเราในการผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับณตอนนี้เรายังไม่มีสถานการณ์นะครับแต่เราก
1: ็ได้ประสาน
0: งานเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทางทหารเองนะครับแล้วก็กู้ภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็ ทั้งนอกพื้นที่เราก็ได้เตรียมจัดระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะเน้นย้ำในส่วนของให้ติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเตรียมความพร้อมในส่วนในส่วนหากเกิดวิกฤตนะครับสถานการณ์วิกฤตท่านก็จะสามารถ
1: โอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะเราเตรียมพร้อมกันเต็มที่นะคะและก็ในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าคมกฤตพิญญานะคะหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานปภ.หนองคายนะคะและในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันจอยวัลลิกากองสมบัติค่ะ
2: แทนธัญรัตน์จินนุ่มค่ะ
1: เราสามคนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: ข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นญาติพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิด คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
11: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
12: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและตั้งบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการนี้กำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในแบบคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: ราไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพลพิสัยอำเภอเป้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกล้าอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอวังโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิทชนอำเภอนพิตำอำเภอท่าสาราอำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอถ้ำพันนาราอำเภอจุฬาภรอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะบ้ายอจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 52% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอตะลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เป็นก็ก้าวผ่านสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่ดีมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
9: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหากรรม พืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อคุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
4: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: เสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
2: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
3: และดิฉันจันทราสุขนุชค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: หนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงาที่ไม่เคยลืมเลือนเมื่อปีพ.ศ. 2502ระหว่างวันอาทิตย์ที่8และวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดพังงาในพื้นที่ทั้งสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งศาลากลางจังหวัดพังงาและที่ว่าการอำเภอทับปุดค่ะตอนนี้ไปเราติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: เก่าเล่าเรื่อง
2: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดพังงาเคยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของประสบกรณิกรเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ขบวนเสด็จจากจังหวัดระนองเข้าสู่จังหวัดพังงาก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดช่วงเวลาสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อทรงพบชายชราวัย99ปีและหญิงชราวัย89ปีได้มีพระราชบุตรชาถึงการดูแลจากลูกหลานพร้อมมีพระราชดำรัสให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุให้ดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างลึกซึ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองทรงเยี่ยมราษฎรก่อนเสด็จต่อไปยังท่านุ่นเพื่อประทับแพขนานยนต์ไปยังจังหวัดภูเก็ตกระทั่งวันที่12มีนาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่จังหวัดพังงาอีกครั้งทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังศาลากลางจังหวัดพังงาณที่แห่งนี้มีพระราชดำรัสของพระราชหฤทัยและทรงยินดีที่ทราบว่าการประกอบอาชีพของชาวพังงานั้นในปีนั้นมีผลดีพร้อมพระราชทานพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอทับปุดทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จต่อไปยังจังหวัดกระบี่รอยพระบาทในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มปิติและสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และชาวพังงาที่ยังคงได้รับการสืบสารและรำลึกถึงตราบจนวันนี้ภาพความทรงจำในวันนั้นได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนชาวพังงาเป็นอย่างมากนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วทรงสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
3: ค่ะและที่จังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยชุดผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่า For Mom To Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จากผืนผ้าธรรมดาสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงดงามของความเป็นไทยจากพระราชดำริสู่ชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปไกลถึงนานาประเทศนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริด้านการแต่งกายของสตรีไทยและทรงใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นพลังในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2503ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเพราะในเวลานั้นแม้ประเทศไทยจะมีศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามแต่ยังไม่มีเครื่องแต่งกายสตรีที่เป็นแบบฉบับประจำชาติอย่างชัดเจนซึ่งเป็นที่มาของพระราชดำริให้มีการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บในยุคปัจจุบันให้มีความงดงามสง่างามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบแต่ละแบบมีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งรูปแบบผ้านุ่งเสื้อการห่มสบายและความประณีตของผ้าสะท้อนภูมิปัญญาและศิลปะการแต่งกายของไทยได้อย่างงดงามและพระราชกรณียกิจด้านชุดไทยยังช่วยให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยใน ในปีพุทธศักราช2505นิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่างโวกได้ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ความงดงามของผ้าไทยและชุดไทยได้รับความสนใจจากนานาประเทศจากวันนั้นถึงวันนี้ชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายหากยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มจึงมิได้หยุดอยู่เพียงการสร้างต้นแบบเครื่องแต่งกายหากยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผ้าไทยและภูมิปัญญาของช่างทอช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศได้มีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตหนึ่งในพื้นที่ที่ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริคือจังหวัดพังงาในเดือนสิงหาคม2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคมภายใต้แนวคิดFrom Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรม
4: สวัสดีค่ะก็เลยวันในงานนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนเรื่องการแต่งกายแบบผ้าไทยนะคะชุดไทยอัตลักษณ์ทั้งแปดนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันดีและก็มีความภาคภูมิใจกันในทุกภาคส่วนนะคะในสำหรับของจังหวัดพังงานะคะเรามีชุดอัตลักษณ์ประจำถิ่นก็คือในเรื่องของชุดบ้าบ๋ายะหยานะคะก็ชุดพระราชนิยมตั้งเป็นเดทที่เราร่วมกันในการเดินเดทนะคะณจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงาคือสตรีทอาร์ตบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับความนิยมและก็ในชุดนี้จะได้ส่งทอดไปยังเด็กๆในโรงเรียนเยาวชนของเราจะได้มีต้นเบ็ดที่ดีและก็ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแต่งกายผ้าไทยในงานเทศกาลต่างๆและจะเป็นงานเทศกาลประจำปีงานวัดงานโรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะในส่วนของการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งเด็กๆเยาวชนแล้วก็จะมีการส่งเสริมตั้งแต่ระดับของการผลิตนะคะจำหน่ายนะคะและก็การสร้างสรรค์การออกแบบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นช่วยกันสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการและก็ผู้ใช้ผ้าไทยได้ออกแบบสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากในเทศกาลวันแม่นะคะก็เนื่องจากได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ชวนกันแต่งกายผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไปในงานที่เป็นลักษณะของงานทางการนะคะแล้วก็ขอให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะภายใต้แนวคิดฟอร์มมอมทูมีสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมมือกันในการขยายพระราชกรณียกิจของ

0: ก็เป็นการเด็กไทยแล้วร่วมกันถ่ายภาพส่งทอดความภาคภูมิใจนี้ด้วยกันในส่วนของความภาคภูมิใจแต่งไทยทั้งเพนลินติดแฮชแท็กนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กในส่วนของสีสันไทยๆสู่สายใหญ่แม่ลูกนะคะผมมอมทูมีนะคะก็สร้างภาคภูมิใจร่วมกันได้อีกในระดับหนึ่ง
1: เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือความภาคภูมิใจที่เราทุกคนสามารถส่งต่อได้ด้วยตัวเราเองตามรอยพระเมตตาด้วยการสืบสานคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ปัญหายาเสพติดไม่เพียงทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมการแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจอาศัยเพียงมาตรการปราบปรามหากต้องการอาศัยพลังจากคนในชุมชนร่วมกันป้องกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทุกช่วงวัยหนึ่งในพระราชปณิธานสำคัญที่ยังคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคมไทยคือกองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทยณหอประชุมโครงการชลประทานสกลนครความตอนหนึ่งว่ายาเสพติดนี่ทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดเกล้าข้าพเจ้าจึงชื่นใจนักที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มากการที่ท่านมีความปรารถนาดีตั้งใจดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้กุศลทั้งหลายย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสบายใจสบายกายตลอดไปพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงความพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยสำนักงานปปส.ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลชุมชนของตนเองร่วมกับระดมทุนบริหารจัดการกองทุนและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งแต่การช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อนการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะมีรายได้และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
3: สวัสดีครับกับผมนายจตุพรบุญสินท่านอาการอำเภอตะกั่วป่าครับ

0: กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์ก็คือ 8,000 บาทที่มอบแก่หมู่บ้านนะครับทุนศรัทธาก็คือจากกิจกรรมที่หมู่บ้านร่วมกันบริจาคเพื่อให้เงิน 8,000 บาทนี้งอกเงยขึ้นแล้วก็ทุนปัญญาก็เกิดจากชาวบ้านรวมกันคิดรวมกันทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านให้เงินส่วนนี้งอกเงยกันมานะครับโดยกิจกรรมต่างๆมีจุดประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยสำหรับอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยมี51หมู่บ้านและก็7ชุมชนนะครับใน51หมู่บ้านนี่ก็เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว48หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน3หมู่บ้านสำหรับในเขตเทศบาลนะครับก็จะเป็นกองทุนแม่แล้ว4หมู่บ้านและก็เป็นหมู่บ้านต้นกล้าอีก1หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านต้นกล้า3หมู่บ้านรวมกับ1ชุมชนในเขตเทศบาล4หมู่บ้าน1ชุมชนนี้นะครับซึ่งจะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับหลังจากที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงแล้วเมื่อนำเงินขวัญถุงเข้าในหมู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานที่ได้รับมานะครับซึ่งในหมู่บ้านก็จะนำเงินเหล่านั้นมาเฉลิมฉลองทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เงินส่วนนี้งอกเงยขึ้นนะครับซึ่ง51หมู่บ้านนี้ก็จะครบภายในปีนี้ส่วนในเขตเทศบาลก็ยังเหลืออีก2หมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านต้นกล้าและภายในอีก2ปีนี้ก็จะครบทั้งพื้นที่ในอำเภอตะกั่วป่า51หมู่บ้าน7ชุมชนนะครับซึ่งกิจกรรมการขับเคลื่อนของคุณแม่ของแผ่นดินทำได้ทุกกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทำกิจกรรมสาธารณะสร้างอาชีพสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับสำหรับในอำเภอตะกั่วป่าก็มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นนะครับก็จะมีบ้านท่าจูดหมู่ที่3ตำบลบางแดงสีนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในหมู่บ้านส่วนอีกหนึ่งหมู่บ้านก็คือบ้านในปีหมู่ที่6ตำบลบางไทรนี่นะครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยจะมีการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่นะครับแล้วก็มีส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามาเล่นกีฬานะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นการขับเคลื่อนที่ดีเด่นอยู่ความสำเร็จของทั้งสองหมู่บ้านนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนตั้งแต่คนแก่เด็กเยาวชนทุกคนในหมู่บ้านนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้คนหนึ่งคนใดนะครับเป็นปัญหาระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับประเทศนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเป็นจุดเล็กๆที่ว่าจะขยายความเข้มแข็งไปสู่อำเภอประเทศต่อไปนะครับครับสำหรับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอตะกั่วป่านะครับนอกจากเป็นการส่งเสริมและก็ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วนะครับก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับส่งเสริมให้บางหมู่บางชุมชนมีอาชีพนะครับห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเราชาวอำเภอตะกั่วป่านะครับชาวกองทุนแม่ของแผ่นดินก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไปครับ
1: จากเงินกองทุนก้อนเล็กๆจึงค่อยๆเติบโตเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของความร่วมมือความเสียสละและความรับผิดชอบของคนในหมู่บ้านและชุมชนพร้อมมีการติดตามตรวจสุขภาพกองทุนและส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้กองทุนสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืนเพราะกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่คือพลังแห่งความดีพลังที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมปลอดภัยและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบตันหยงมัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
9: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส จนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนำที่กากิปาโลรายงาน
0: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมกฤษณะนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่นFM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
13: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ันตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโพดการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
10: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพาหยาวเด้อพี่น้อง
11: โบราณเพิ่นว่าไว้พี่น้องเพิ่นว่าในโลกนี้ทุกสิ่งอาศัยกันรุดกลางวันกับกลางคืนคู่กันน้อนี่คนมีนั่นคนจนก็ได้เพิงบ่อาจเลิกอยู่ได้จนด้วยก็มีบัวอาศัยน้ำนี่ปลาเพิงว่างตมล่มอาศัยเมโคดังกันโดยดำอารามสีใสเหลื่อมฝูงชนเอาใจใส่บ้านสีใสห้องเหลื่อมสังโคเจ้าเพิ่นซอยสอนสั่นแล้วพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์แรงๆ5โมงแรง14นาทีถึง15นาทีนี่แหละประมาณนี่แหละ เรื่อยไปจนฮอดเข้าทุ่งชาติเนาะฟังรายการจากดีเจแดงเอาข้อมูลข่าวสารสาระที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับฟังรายการ นอกเหนือจากพี่น้องเกษตรกรกะผู้ใดก็ได้ที่เผลอเขามาฟังขับรถไกลจังหวัดขอนแก่นกับเปิดกับมาฟังดีเจแดงดีเจแดงว่าฟังให้หมดทุกเรื่องอ่ะล่ะเรื่องสุขภาพเรื่องกฎหมายเรื่องทํามาหากินเรื่องการเงินเรื่องการค้ำพอนั้นฟังไปเนาะได้ประโยชน์แน่บ่ได้ประโยชน์แน่กะตามอัธยาศัยสําหรับคนที่มักฟังดีเจแดงมักเว้ากะเว้าสู่ฟังไปพี่น้องมักฟังกับฟังไปเนาะเกษตรต้องสบายใจเฮ็ดเกษตรยามีความทุกข์เด็ดขาดดีเจแดงย่ำตลอดว่าทำเกษตรต้องไม่มีความทุกข์นะถ้ามีความทุกข์อุ๊อั้งเอาเนี่ยมาผิดทาง เพราะว่าเกษตรมันเป็นวิถีชีวิตเด้พี่น้องเกษตรนี่บ่แม่นอาชีพเด้อย่าไปมองว่าเป็นอาชีพเด้ให้มองในมิติของความเป็นวิถีชีวิตครับสิได้สบายใจขึ้นมันบอกว่าไปเฮ็ดอาชีพเหมือนดีเจแดงไม่เฮ็ดอาชีพเป็นพนักงานธนาคารมาทำอาชีพเด้อุ๊ยอาชีพนี่บ่อยากเฮ็ดเด้ขี้ข้านเฮ็ดคนเป็นตำรวจกับขี่ข้านเฮ็ดคนเป็นขออนุญาตมาครับไม่บังคดมันเป็นว่าเหมือนสุคนเนาะสมมติเฮ็ดรับราชการกับบังคดกับขี่ข้านเฮ็ดจังซี่เนาะตื่นเช้ามากับขี่ข้านไปเฮ็ดเวียกกันนะเพราะมันบ่มีถี่เด้อมันบ่ได้อยู่ในแบบลูกสวงเฮาล่ะนะมันบ่อยู่มันบ่สิเจ็บทางวิถีไปเฮ็ดเพราะว่าสิไปหาเงินซื้อนั่นล่ะได้เงินได้ค่ําก็สิมาซื้อรถซื้อล่าเห็นแค่ในซ่านโยพ่อได้กึ่งข้ามได้ย่างไปว่าฉันมีจังซั่นจังซี่อ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรเฮ็ดก่อนนี้รู้ว่าเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนเป็นความฝันของคนอยู่ในจังหวัดอยู่ในอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลอบต.ธนาคารหลวงทุกคนนั่นแหละฝันอย่างเดียวแหละเกษียณฉันสิไปปลูกเขาแล้วที่ไปเหตุการณ์เกษตรว่าสัตว์เพราะพี่น้องที่นั่งฟังรายการดิจิแดงอยู่ตอนนี้ที่พ่อได้เป็นรับราชการเนี่ยให้ภูมิใจมีความสุขซะไว้เพราะว่าจะของอยู่กับวิถีเกษตรมาตลอดว่าต้องไปอยากเป็นหรอกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหลายคนบอกแมนแล้วจะเป็นหรอจะมีเงินหรอจะกระเว้าได้แล้วว้ามาลอบเป็นบางทีล่ะอุกอังเอาปวดหัวแป๊ดตายแต่ละแต่ว่าพี่น้องในยูพงยูทามีความสุขแล้วแต่ว่าวิธีการอยู่กับเกษตรก็คือต้องอยู่แบบสบายใจเนาะอยู่แบบมีความสุขกันแล้วกันอาชีพเกษตรกรยังมีอนาคตไหมเนี่ย หลายคนถามถ้าเป็นพี่น้องนั่งฟังรายการดิจิแดงอยู่อาจจะบอกว่าจักมันสิมีอนาคตป้าจักบอกไหนล่ะแห่งเฮ็ดแห่งเป็นหนี้ซั่นมันก็เป็นหนี้แล้วแห่งเฮ็ดแห่งหนี้หลายว่าซั่นมันก็ยากแล้วมันก็ขาดทุนแล้วว่าซั่นแสดงว่าเฮามาผิดทางอาชีพเกษตรกรยังมีอนาคตมั้ยนี่เด็กรุ่นเขาถามเด้เด็กที่เขาเรียนจบปริญญาตรีอยู่ในเมืองเนี่ยพี่น้องก็ส่งลูกเต้ามาเรียนหนังสือนี่ล่ะแล้วพี่น้องก็คาดหวังอย่างเดียวว่าลูกเต้าฉันเรียนจบต้องไปรับราชการพี่น้องก็ฝันแล้วก็แง่ลูกอยู่หันล่ะจบแล้วไปเฮ็ดเวียกรับราชการสอบอันเทศบาลสอบปลัดสอบนายอำเภอสอบนั่นสอบนี่ให้แม่แน่ลูกสอบอันนี้ให้พ่อแน่ลูกบ่ล่ะเพราะพี่น้องนี่คาดหวังว่าคันลูกรับราชการสิมีหน้ามีตาในสังคมบ่อยากซกอาชีพเจ้าของให้ลูกให้เต้าแต่นะพี่น้องสังเกตเจ้าของบ่บ่อยากให้ลูกเต้าเรียนหนังสือจบแล้วกลับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านน่ะนะกันทับตอนนี้พี่น้องก็สิบอกว่าเป็นผู้ใดสิอยากให้ลูกกลับมาเห็นหน้าเดี๋ยวนี้ส่งลูกไปเรียนหนังสือปริญญาตรี4ปีส่วนสิจบมหาลัยส่วนสิได้รับปริญญาแล้วสิกลับมาอยู่บ้านได้จังได๋ว่าซั่นลูกเต้าก็คือกันล่ะเรียนจบเสร็จแล้วอีพ่ออีแม่บ่อยากให้มาอยู่บ้านแม่เฮ็ดจังได๋ก็ต้องหนีออกจากเฮียนเลยกลายเป็นว่าเฮาเอาเงินเอาคำที่ของหาได้เนี่ยส่งลูกเรียนหนังสือไล่ลูกหนีจากเจ้าของดิเจแดงก็ถือไม่ใช่ออนไลน์นี้ล่ะถือสังคมบ้านเจ้าของไรนี้แล้วคันเรียนจบปริญญาแล้วรับปริญญาเสร็จแล้วกลับมาอยู่บ้านโอ้ยไม่มีปัญญาไปบ่มมตัวนี้ส่งไปเรียนเสียเงินฟรีตัวนี้ว่าซั่นบ่นั่นคือวิถีความคิดแต่ว่าจริงๆแล้วการกลับบ้านน่ะสุดยอดพี่น้องฮู้บ่ลูกต้องไปเรียนหนังสือแล้วกลับบ้านน่ะ1คือเขาได้มาอยู่นําเฮาแหมเขาได้คันมองถึงอนาคตเนาะเขาได้มาโจมขี่โจมเหี่ยวเฮานี่แหมได้มาเบิ่งมาแย่งเฮานี่แหมมาอยู่น้ํากันเนี่ยลูกเต้ามาปุ๊บก็เอามาติเรียกจดเลยบอกกลับมาพี่น้องก็ยกให้ยกหน้าให้ยกให้แบบใดยกให้เขาเฮ็ดก็ได้บ่ต้องโอนก็ได้หรือสิโอนก็โอนเฮ้ยเหลือจังสิโอนให้ลูกให้เต้าโอนแล้วหั่นบ่เลี้ยงได้เฮ็ดจังได๋เห็นบ่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวิถีของเฮาเนาะ เขาเลี้ยงเหมือนกันละเนาะคันเขาบ่เลี้ยงเฮาเวลาเฮาโอนเฮาก็ไปเฮ็ดอันหยังล่ะไปโอนทีให้ลูกเต้าแล้วเขาบ่เลี้ยงเขาเรียกว่ายังไปคุยกับสำนักที่ดินขอไอ้สิทธิเก็บกินจังซี่ก็ได้บ่เลี้ยงปุ๊บนี่โอนขึ้นได้เหมือนจังซี่เนาะมันก็มีเรื่องของกฎหมายหลายอยู่เรื่องของกฎหมายดีเจแดงคันเว้าแบบชุกละหกนี่ปุ๊บนี่มันต้องไปเปิดตำราแต่ว่าทีทางที่พ่อแม่ครอบครองอยู่ในสิยกให้ลูกเนี่ยมันจดขังหลังได้เหมือนขอจดไปคุยกับสำนักที่ดินบอกว่าขอแบบนี้ได้บ่คันลูกบ่เลี้ยงขอขึ้นได้บ่ประเทศได้เหมือนได้พี่น้องเฮ็ดได้เหมือนขอขึ้นแล้วเนาะคันลูกบ่เลี้ยงวิธีป้องกันเอาง่ายๆเนี่ยอันนี้เบาเรื่องที่ดินก่อนทำมาหากินวิธีป้องกันสมมติเคย

ไผ่ลูกแท้ๆไล่ออกจากที่จากของเนี่ยเวลาเขาโอนที่ดินให้เขาเจ้าไปแล้วเนี่ยป้องกันว่าให้เขาไล่เฮาหนีนี่พี่น้องโหว่าอันนี้ให้ครอบครัวพี่น้องผู้เฒ่าเด้เนี่ยที่สิไปโอนที่ให้ลูกให้หลานน่ะมันมีวิธีป้องกันอยู่เด้จ้างกันไล่ไผ่หนีจากที่แปลงนี้บ่ได้เมื่อโอนที่ดินให้ลูกไปแล้วต้องให้ลูกจดสิทธิเก็บกินทองแค่ค่ำนี่ล่ะสิทธิเก็บกินไปคุยกับหัวหน้าสำนักงานที่ดินขอจดสิทธิเก็บกินให้อีฉันเนี่ยเด้ออีฉันโอนสิทธิครอบครองในที่ดินให้ลูกเต้านั่นละให้ลูกเพอลูกเขยลูกไพ่นั่นละแต่อีฉันขอจดสิทธิเก็บกินเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาโง่เขาสิจดให้เลยสิทธิเก็บกินคืออย่างคือสิทธิการครอบครองใส่ประโยชน์และก็ถือเอาประโยชน์จากที่แปลงนั่นละที่แปลงนั้นที่เขาโอนให้เขาเขาเรียกว่าการขอเอาประโยชน์จากทรัพย์แปลงนั้นของบุคคลอื่นมันเป็นที่ผู้อื่นไปดาวได้เขาโอนให้เนี่ยยกตัวอย่าง ขันโอนที่ดินให้เป็นซื้อลูกแล้วพอกับแม่กับยังสามารถทำมาหากินในที่ดินได้คือโอนจะซื้อให้เขาซื้อเขายังหากินเนี่ยเด้ลูกเมื่อไรเมื่อไรเด้โอนให้แล้วฉันว่าโอนไปซื้อสูแล้วล่ะสูเอาไปรวดฉันว่าสูยังได้หลายอ่ะนะแต่อีพ่ออีแม่ยังไปปลูกผักหอมผักบัวได้โยปลูกข้าวใหม่ถ้ามาหากินได้โยลูกต้องสิมาไรฉันหนีบ่ได้ต้องรอให้ฉันตายก่อนจังสินะอันนี้ก่อนนี่อยากโอนให้เขาหลายนะอยากแบ่งแยกให้มันเสร็จสิ้นก่อนจะขอเหมือนลมหายใจก็ไปบอกสำนักงานที่ดินบอกว่าขอสิทธิเก็บกินเนี่ยเด้ออันนี้เขาเจ้าเสียให้เห็นบ่นี่เป็นความรู้ทางกฎหมายเนี่ยบัตรเทศเห็นไหมพี่น้องไปโอนกะขอจดสิทธิเก็บกินก็ได้ขันญาติลูกเต่าบ่เบิ่งบ่แย่งหรือพระท่านกะบ่โอนก็ได้กะบอกเขาว่าแปลงนี้ของผู้นี้แต่ว่าขันอีพ่ออีแม่เสียเราเบิดลมหายใจแล้วลูกเต่าจังคอยไปเบาอันเองได้จัดการอันเองได้ก็สิก็ได้เนาะอันนี้คือเรื่องของการทำมาหากินอาชีพเกษตรกรยั่งคงมีอนาคตดีเจแรงยืนยันอาชีพเกษตรกรยังมีอนาคตวันนี้เดินทางไปอำเภอพ่อนก็ไปพ่อกับพี่น้องเครือข่ายที่เฮ็ดโครงการธนาคารกรุงใหม่นี่ล่ะก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองกับพี่น้องสมาชิกธนาคารกรุงใหม่นะก็ได้พูดคุยกันนี่ล่ะเรื่องของการปลูกกรุงใหม่มันดีอีหลีเตียปลูกกรุงใหม่ว่าสัตว์มันแหมนอยู่ว่ะบางคนก็ยังสงสัยดิทั้งที่กรุงใหม่เต็มสวนเจ้าของเต็มที่เจ้าของหรอกจังซี่เนาะแล้วปลูกแบบใดสิได้ประโยชน์ซ้ำใดมันก็มีมุมมองวิธีคิดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสำหรับอาชีพเกษตรกรเอาร่วมก่อนกันแล้วกันว่าอาชีพเกษตรกรปัจจุบันนี้มันคือโอกาสได้พี่น้องอย่ามองว่าเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างคือดีเจแดงคือบอกว่าอาชีพเกษตรกรรมนี่อาชีพเกษตรกรนี่มันคือโอกาส เพราะว่ามันไม่มีผู้ใดเห็นตอนเนี้ยอีหยังก็ตามที่มันบ่มีคนเฮ็ดนั่นน่ะคือโอกาสทุกคนบ่อยากเฮ็ดคนไปเรียนหนังสือบ่อยากเฮ็ดเกษตรกรรมทุกคนไปเรียนหนังสือก็อยากเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชไปแล้วอาชีพเกษตรกรรมก็สิหายไปคนบ่อยากเฮ็ดถ้าผู้ใดไปเรียนหนังสือแล้วมาเฮ็ดนี่นั่นคือโอกาสมหาศาลเลยจบปริญญาตรีกลับบ้านเลยเฮ็ดเกษตรเลย1มันบ่มีคู่แข่งเป็นยังคือว่าบ่มีคู่แข่งโอ้ยเฮาไปเรียนหนังสือจบปริญญาบ่ดอกกลับมาคือบกจกเอาบกจกคุณดินอยู่หน้าเจ้าของเนาะเฮามีความรู้หลายกว่าดิเฮาเห็นโอกาสเฮาเห็นแบบ สิ่งที่มันสิเดินไปข้างหน้าได้หลายกว่าเพราะนั้นผู้ใดมีลูกมีเต้าอยากกลับมาเห็นไฮไฮหน้านี่ส่งเสริมเขาอย่าไล่เขาหนีไปสอบอบต. อย่าไล่เขาหนีไปสอบอันปลัดอำเภออือกันเขาอยากเห็นให้เขาเฮ็ดพอ1มันบ่มีคู่แข่งถึงสิมีคู่แข่งเฮาเก่งกว่ามั้ยเอาไปเรียนหนังสือมาแม่ว้ายไผสิมาปลูกมันเกินจะของอยู่บ้านจะของปลูกมันมา15ปีจะของปลูกมันเก่งมาสัตว์ว้ายผู้ไปเรียนหนังสือกลับมามาปลูกมันปุ๊บเหมือนเขาได้8ตันต่อไร่พุ่นอ่ะเขาไปเรียนหนังสือมาจะของปลูกอยู่บ้านจะของได้3ตันต่อไร่แล้วมันบ่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรกรรมมันโคตรรวยพี่น้องมันคือโอกาสให้มองแบบนี้อย่ามองเป็นอุปสรรคอย่ามองเป็นปัญหาอาชีพเกษตรนี่สุดยอดแล้วเกษตรต้องสบายใจนะพี่น้องเนาะเพราะนั้นผู้ใดมีลูกมีเต่าไปเรียนหนังสือกันเขาอยากมาเฮ็ดเกษตรส่งเสริมเขาขันบ่ส่งเสริมเขาสิหนียังดีเจแดงหนีจากบ้านคำใหญ่เนี่ยหนีจากแม่ยายอ้อนนี่เพราะว่า
มันบ่มีแนวให้เฮ็ดอยู่บ้านเพราะนั้นพี่น้องนั่งฟังอยู่ตอนนี้ส่งลูกไปเรียนปริญญาตรีอยู่กรุงเทพจบปั๊บสิกลับมาเฮ็ดหยังอยู่บ้านอุตส่าห์ส่งไปเรียนหนังสือล่ะไปสอบเฮ็ดงานเพิ่นเปียงบ่ล่ะเฮาก็ไล่ลูกหนีอีกแล้วเขาก็ไปเฮ็ดเวียกสมมุติเขาเป็นคนขอนแก่นลูกไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพลูกเรียนจบลูกก็เฮ็ดเวียกอยู่กรุงเทพเขาก็แต่งงานอยู่กรุงเทพพุ่นแล้วลูกเขาออกมาเขากลายเป็นคนกรุงเทพจ้อยเห็นบ่หลานจะของเป็นคนกรุงเทพจ้อยเขายังสิมาสะอ่อนที่แถวนี้ประเทศนี้เห็นบ่เพราะนั้นขันลูกเอ้ยปากว่าอีพ่ออีแม่ฉันผมอยากกลับบ้านไหมอยากไปเฮ็ดอันนี้ไหมเอ้ยฝ่าออกมาเลยเขาเก่งคืออย่างเขาไปเรียนหนังสือเพราะนั้นอาชีพเกษตรกรรมคือโอกาสนะพี่น้องเนาะคนอยากกินข้าวคนนี่จังไหนก็ต้องกินข้าวคนนี่จังไหนก็ต้องซื้อไข่มาทอดกินมาต้มกินให้กับข้าวคนนี่จังไหนก็ต้องกินผักนั่งอ่างหญ้าทุกคนต้องกินเพราะฉะนั้นถ้าลูกเต้าบอกว่าสิกลับมาเฮ็ดเกษตรนี่โอ้ยส่งเสริมเลยเพราะว่าทุกคนต้องกินเหมือนไปเฮ็ดรถยนต์ไปเฮ็ดรถเฮ็ดรถยนต์ขายแล้วอยู่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายยาวออกจากโรงงานปุ๊บก็ต้องมาซื้ออาหารกินคือเก่าเพราะถ้ามาลอยเฮ็ดเนี่ยส่งเสริมลูกรวดคันลูกบอกว่าอีพ่อผมอยากเฮ็ดอันนี้อยู่นี่แม่ให้เขาเฮ็ดรวดเขาสิได้อยู่ใกล้ๆถึงมันสิบ่มีหน้ามีตาคือผู้อื่นเนี่ยแต่เขาอยู่ใกล้เฮาเขาได้โจมขี่โจมเงี้ยวขออนุญาตเบาครับประมวลโจมเฮาดูแลเฮาเห็นบ่อันนี้คือความอบอุ่นฐานของครอบครัวมันต้องยืนอยู่สองอย่างนั่นแหละพี่น้องยืนอยู่บนฐานของเศรษฐกิจกับความอบอุ่นของครอบครัวนั่นแหละเศรษฐกิจก็เป็นฐานหนึ่งคือกันแต่อย่าไปยืนอยู่บนฐานเศรษฐกิจคนนึงยืนอยู่บนสองขาเด้ไม่แล้วเฮาว่าตุ๊กตาขึ้นมามันสิมีคนยืนอยู่สองขาบ่ขาซ้ายกับขาขวาขาหนึ่งคือขาเศรษฐกิจอีกขาหนึ่งก็คือขาของครอบครัวนั่นแหละเพราะนั้นต้องบาลานซ์ต้องดูแลให้มันได้มันชัดเจนแต่ว่าดีเจแดงบอกว่าเอาเรื่องครอบครัวนี่แหละเนาะความอบอุ่นเด้มีพี่น้องปองปายมันอยู่ร่วมกันเพราะนั้นอาชีพมันสร้างจากชนบทได้เฮามองบ่ออกดอกแต่ว่าเด็กน้อยที่มันไปเรียนหนังสือมันมองออกอยู่มันเฮ็ดได้อยู่เพราะนั้นยกโอกาสนี้ให้กับเด็กน้อยเด็กน้อยที่เรียนหนังสือจบเด้ออันนี้เว้าถึงผู้เฒ่าผู้โถที่ฟังรายการดีเจแดงเนี่ยยกให้เขาอันเขาจะกลับมากอ่ะยกให้เขาให้เขาเฮ็ดซะจะของเซ้าเฮ็ดซะดีเจแดงว่าเซ้าปลูกเขานี่คนสร้างดีเจแดงหลายเด้อเศร้าปลูกเขาจังไหนมันสิว่ากินดีเขาวะดิเจแดงบอกว่าต้องกินก็ได้ด้วยล่ะดิเจแดงเป็นคนที่กินเขาคาบเดียวกินเขาคาบเดียวเนี่ยนางเบาอยู่เนี่ยว่าวาบอยู่เนี่ยกินคาบเดียวแล้วก็ว่ามันกินเขาพร้อมเนี่ยรับประทานอาหารหนึ่งมื้อต่อหนึ่งวันและมื้อที่กินปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกให้กินให้กินตะกับนี่เห็นปะพี่น้องก็สิงงมันบ่ตายที่ว่าสัตว์มันบ่ตายหอยฮะมนุษย์โลกเขากินหยังก็ได้ขอให้เป็นอาหารที่กินได้แล้วมันก็ย่อยสลายสุดท้ายมันก็กลายไปเป็นพลังงานเหมือนนั่นล่ะโปรตีนที่เขากินเข้าไปอาหารทุกอย่างที่กินเข้าไปมันถูกย่อยสุดท้ายมันแปรรูปเป็นน้ำตาลกับเข้าสู่กระแสเลือดแล้วพลังงานทั้งหมดในร่างกายเขาก็ใส่น้ำตาลเป็นพลังงานนั่นล่ะกินหยังก็ได้ดอกเพราะนั้นไม่ต้องกินเขาก็ได้ยังสินะเอาเดี๋ยวพักจะข้าวนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมากับรายการเกษตรสบายใจพี่น้องฟังเพลงเก่าๆเมื่อ20ปีที่แล้วก็แล้วกันหนาวเสียงนี้อ่อนตะกะแตนชลดา

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงครับเตชัยสงครามสว่างฟังสปอร์ตไปวันนั้นเห็นบ่ผงดำกาแดงเนี่ยดีเจแดงขายของคือบ่แม่นว่าจัดรายการเพื่อขายของเด้พี่น้องดีเจแดงขายของเพื่อให้ได้จัดรายการอันนี้ให้เข้าใจนะที่เอาของมาขายในสถานอันในรายการเจ้าของเนี่ยเพื่อให้ได้จัดรายการเด้บ่แม่นจัดรายการเพื่อขายของเด้พี่เจดแดงขายของโอ้ยสันบอพี่เจดแดงอยากเบากับพี่น้องอยากพูดคุยเรื่องธรรมะหากินเรื่องการเงินการค้ำนี่แหละก็เลยจำเป็นต้องขายของเพื่อสิได้พอมีรายได้แน่มาจ่ายค่าเวลาสถานีวิทยุบอแมนมามาจัดวิทยุเพื่อสิอยากขายของเด้บอแมนเด้พี่เจดแดงมีเงินเดือนกือหนึ่งพุทธมีรายได้หลายอยู่แต่อยากคุยกับพี่กับน้องนี่ละเพราะว่าออกไปเฮ็ดเบี้ยแล้วก็เจอปัญหาอันยังก็เอามาบอกรายการวิทยุเนาะผงดำกาแดงนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองบ่ดีบ่กล้าขายอยากอายคนพี่น้องเอาไปใส่มากโทรมาสั่ง2เทีย3เทียผู้ใดตัดสินใจอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าเสียโอกาสเฝ้าโทรมาสั่งซื้อรถผงดำกาแดงเอาไปละลายน้ำสีดหยังก็งามงามเหมือดไปสีไทมันสับปะหลังนี่ครับงามผู้ใดบ่เสียหญ้ามันนี่หญ้างามพร้อมพุ่นแล้ว คืองามเหมือนสูตรแนวนะว่าถ้าถือผงดำกาแดงสีเข้าไปนะพี่น้องท่านน้องเลี้ยประทับใจคืออย่างนี้โทรมาสั่งแล้วสั่งอีกโยเนาะวันอาทิตย์ก่อนก็ส่งไปให้อันทางดอนโมงเนาะตำบลบางกงนี่เพิ่นก็สั่งไปเนาะบ่เอ่ยชื่อเพิ่นดอกอย่างเพิ่นว่าไปคือเอาชื่อฉันไปอ่านออกอากาศส่งไปทางอีหยังล่ะหมู่8สวัสดีตำบลสวัสดีอำเภอเมืองขอนแก่นอันนี้ก็ส่งไปทางอีหยังล่ะหมู่3ตำบลบัวใหญ่อำเภอลำพองส่งไปที่หมู่5หน้าว่าบ้านเม้งหนองเลียเห็นบ่ส่งไปที่หมู่6ท่ากระเสริมโอ้ยดีเจแดงส่งไปหลายแล้วก็สั่งซ้ําเด้แล้วบัดนี้ผู้ใดสั่งซื้อรอบ2รอบ3ดีเจแดงสิจัดโปรโมชั่นได้ช่วงหน้านะว่ามันช่วงหน้านะเดี๋ยวเดือนหน้าผู้ใดสั่งรอบที่2ที่3ดีเจแดงสิโปรโมชั่นให้แบบประทับใจเลยเอาไปสีดมั่นสับปะหลังนี่พี่น้องหัวบักใหญ่จังมันใหญ่ย้อนหยังดีเจแดงบ่อธิบายมันงามนะเอาไปสีแล้วมันงามผงดำกาแดง1ซอง295บาทสีออกมาสิพอซองอยู่ข้างใน10ซองดึงซองน้อยๆออกมาพอซองอย่าทําใจเนี่ยล่ะแล้วก็ละลายน้ําจัก20ลิตรใส่ถังสะพายไปสีงามเนาะงามอัศจรรย์มันประกอบด้วยอย่างมันคืองามคักแท้มันมีกรดอะมิโน24ตัวเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมพร้อมแล้วก็มีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหลียดนําประมาณนี้ล่ะเอาไปสีแล้วก็งามผู้ใดบ่กล้าลงทุนกับการเกษตรนี่พี่น้องเสียโอกาสเนาะเพราะนั้นโทรมาสั่งซื้อ295บาทซองนึงเอาไปลองเบิ่งนะ1ซอง40ไร่จะว่ากันเคยใส่แล้วสั่ง2ซองแถม1ซองผู้เคยใส่แล้วเด้ดิผู้กล้าแล้วเด้ผู้แบบอ้าดมันคืองามหักแท้จังซี่นะเพิ่นสิสั่ง2ซองแถม1ซอง2ซองแถม1ซองนี่ตกซองนึงบ่ถึง200บาทเนาะผ่านกับโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงได้หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824หมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนึง064-978-9824รับรองความพึ่งพอใจเอาไปใส่แล้วโอ้ยศูนย์หลายดีเจแดงตัวส่งขึ้นมาเลยโทรสัปดาห์พร้อมย้ำเด้อว่าได้จัดรายการมาขายของเนี่ยขายของเพื่อให้ได้จัดรายการเพราะว่าเพราะอย่างพอจัดรายการปุ๊บเนี่ย เมียสิถามดิอันเมียสิถามดิเจแดงนะว่าเจ้าประจัดเจ้าได้หยังสินะเสียเงินค่าเวลาเวลาเดือนเป็นหมื่นเป็นนั่นก็เลยต้องขายของซื้อๆล่ะพี่น้องเนาะพ่อได้บอกกับพี่กับน้องผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะพี่น้องเนาะสั่ง2ซองแถม1ซองย้ำสั่ง2แถม1คันบ่อันคันบ่มีเงินหลายก็ส่วนหมู่ซื้อซอยกันไปแบ่งกันเอาสิได้ราคาถูกขึ้นเนาะผงดำกาแดงเอ้ามากันที่เรื่องของ การปลูกป้าจะน้อยหนึ่งพอเบอร์นี่ไปคุยกับพี่น้องทางอำเภอพ้นเรื่องของการเฮ็ดโครงการธนาคารกกใหม่นี่แหละเนาะมันขายคาร์บอนเครดิตประสันนะทุกคนก็ตาเหลียกเนี่ยมันได้ยินข่าวมามันขายจังไหนมันเป็นตาได้บ่โทรมาถามพี่เจแดงก็บอกโอ้มันก็บ่ได้หลายเพราะบ่ได้ดอกจะเป็นตาเหลียกว่าขายคาร์บอนเครดิตแล้วก็ถูกต้มเนี่ยมันก็มีทุกอย่างถ้าเป็นโครงการดีๆเขาสิวางแผนอันมิจฉาชีพนะสิวางแผนเป็นตัวพี่น้องนะเอามาเข้านี่เด้อออกเงินกันเท่านี้เด้อทีนี้สุดท้ายกันนี้กันหมดนั่นแหละเนาะเพราะนั้นยาสะเฝ้าลงประเด็นหลายขายคาร์บอนเครดิตมันบ่ได้หลายหรอกพี่น้องคือมันมีธนาคารรับซื้อตันละ 3,000 แต่ราคาในตลาดจริงมันตันละ50บาท60บาทนึงขายอากาศนะขายอากาศซับซ้อนจังหน่อยนึงพี่น้องอาจจะบ้านซึมซับเข้าใจดอกแต่ว่าอยากให้มองเป็นมาเป็นเรื่องของผลพลอยได้การขายคาร์บอนเครดิตผลพลอยได้ซื้อแต่หัวใจมันคือการปลูกป่านี่แหมพี่น้องสิได้อย่างจากการปลูกป่าปลูกก็ไม่ซะไปอย่าว่าปลูกป่าเถอะคันว่าปลูกป่ามันสิหกพอดปลูกก็ไม่ได้ทีทํากินจะของอ่ะนะมันได้อย่างได้สุขภาพพี่น้องได้อารมณ์ความรู้สึกได้สุขภาพมันก็มีงานวิจัยที่ดีจะแดงย้ำว่ามันมีงานวิจัยเรื่องกกไม้เพิ่นสิปล่อยสารอีหยังก็บ่รู้ลืมมันสิเฮ็ดให้คนสุขภาพแข็งแรงเห็นมั้ยกกไม้เนี่ยไปย่างสากกไม้เพิ่นสิปล่อยสารอีหยังออกมาแล้วคนไปซึมซับแล้วคนก็สิดูดสารอันนั้นเข้าไปเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงจนญี่ปุ่นนั่นล่ะที่เขามีโครงการอาบป่าเพราะเขามีงานวิจัยแล้วว่าผู้ใดก็ตามเขาไปนอนอยู่กลางโขกกลางป่าน่ะไปอยู่ใต้ร่มไม้สิสุขภาพดีขึ้นเขาก็มีงานรองรับเบิ่งล่ะได้ล่ะตรวจเลือดตรวจความดันตรวจสุยางก่อนเข้าป่าเจ็ดมือออกมาสุขภาพดีเมื่อสุคนเพราะนั้นพี่น้องเข้าป่าอยู่ในเมียงหลายอยู่ในหมู่บ้านหลายเข้าป่าเอาไปทงหน้าเจ้าของนั่นล่ะแล้วก็ปลูกกกไม้ไปนั้นทงน้ำทาเพราะปลูกกกไม้นี่ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกกกไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือเพิ่นปลูกกกไม้อ่ะล่ะมันมีหยังล่ะไม้ใส่สอยบ่เป็นไม้ไผ่เด้ไม้ใช้สอยหรือว่าไม้ไผ่เด้ไม้ไผ่เอาไปเฮ็ดไม้เสาสอยม่วงบ่แม่นไม้ใช้นะก็คือเป็นไม้โตเร็วสําหรับใส่ในครัวเรือนเฮาปลูกกกกระเดาจังซี่เนาะปลูกไผ่ไผ่เอามาตัดมาใส่ประโยชน์จังซั่นซี่คือไม้ใช้สอยอีกอันนึงก็คือไม่เอาไว้แต่กินไม่ผลนะบักบวงบักมี่ปลูกผักต่างๆนี่ละแล้วก็ไม่เศรษฐกิจคือ3อย่างคือใช้สอยไว้อยู่ไว้กินนะแล้วก็ไม่เศรษฐกิจเป็นเงินบำนาญจากของปลูก3อย่างนี่ละปลูกกกไม้ปลูกกกย่างหน้าไว้ผ่านไป18ปี19ปีก็พอได้ตัดขายได้เงินได้ค่ำหรือว่าไม่เฮ็ดเฮียนได้ซ้ำอันนี้คือปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคืออย่างก็คืออันที่ตื้มมากคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซอยเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกลดโลกร้อนแต่ดิจิแดงบอกว่าโอ้ยประโยชน์มันเยอะแยะมันเป็นเกษตร4อย่างเนี่ยเฮ็ดให้คนปลูกสุขภาพดีผู้ใดปลูกป่าเนี่ยสิอายุยืนเป็น100ปีพี่น้องแข็งแรงอยู่ใกล้กกไม้สุขภาพดีประโยชน์4อย่างเนาะปลูกป่าเท่าสิได้ประโยชน์ว่ามันแค่เรื่องของเจ้าของเนี่ยได้สิ่งแวดล้อมได้มนุษย์โลกนําเป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับเรื่องความต้องการของปุถุชนคนธรรมดานี่แหละเรื่องของเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างเนาะมันก็สิซอยเฮาได้ปลูกกกไม้นี่ปลูกสมมติเฮาปลูกกกไม้พี่น้องอย่าไปปลูกแหงกันเด้วันนี้ดิเจแดงไปเพิ่นพ่นไปเห็นป่าไม้สมาชิกโครงการธนาคารกกไม้เพิ่นก็ปลูกแหงกันเต็มเลยดิเจแดงก็ภูมิใจนําอาจจะเป็นแนวคิดของไปของมันเนาะแต่ละคนก็สิมักบ่คือกันแต่คันเป็นอันจริตของนี่เจแดงนี่กกไม้ต้องปลูกไกลๆกันเนี่ยปลูกห่างๆเด้คันปลูกห่างมันสิกกใหญ่อัศจรรย์เลยเด้แล้วมันสิงามคันปลูกใกล้กันเนี่ยมันสิเป็นเหมือนถ้าปลูกทั่วงอกนะ ตัวน้อยๆสมัยกินแขวน่ะก่อนนี่อ่ะมันสิบ่งามมันสิเบียดกันเป็นต้นของหยองข้างแหงเฮาก็ปลูกห่างๆกันเอาเพื่อให้มันได้เจริญเติบโตเอาง่ายๆพี่น้องขับรถไกลอันปลาอยู่ค่าขับรถไกลแปลงสวนยางพาราก็ได้ขับรถไกลอ่ะนะกกไม้ที่อยู่ติดถนนน่ะมันสิงาม

างกันจะ6เมตรหรอกปลูกกกดูห่างกันจะ4เมตร5เมตร6เมตรให้มันห่างๆกันเลยเพิ่นสิได้เจริญเติบโตต้นบักย้อยแล้วช่องว่างนั่นเฮ็ดหยังปลูกสมุนไพรครับสมุนก็คือลูกน้องลูกน้องป้าพี่น้องเคยย่างเขาโคกบ่เห็นตูบหมู่บ่มันก็สิเกิดจะต้องขีดดินนั่นแหละพี่น้องไปขุดก่อยนั่นแหละคือสมุนไพรบ่เป็นยารักษาโรคเด้อผู้ลงก้นบอกสมุนไพรคือยารักษาโรคบ่แม่นลูกน้องปลาทุกอย่างนั่นแหละครับที่มันเกิดภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เกิดภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ค่ำครับค่ำสิพี่น้องอาจสิเคยได้ยินหรือบ่เคยได้ยินเนาะสูงต่ำกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวพุ่นแล้วนั่นแหละคือองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดของการเฮ็ดวรรณเกษตรเฮ็ดป่าเนี่ยนะต้องมีไม้ที่เป็นไม้สูงที่เกิดสูงกว่าหมู่สมมุติพี่น้องมีที่อยู่แปลงนึงเป็นต้นทนนี่เนาะต้นไม้สูงที่สุดก็คือย่างหน้าเป็นพญาไม้พี่น้องก็ปลูกซะเล่งไปซะให้ต้นย่างหน้าห่างกันจัก6เมตร7เมตรนี่คือสูงต่ําล่ะต่ําก็คือไม่ชันต่ําลงมาถัดจากย่างหน้าลงมากลางล่ะคือไม่ผลที่เฮาพอสิเก็บกินได้เห็นป่ะสูงต่ํากลางเตี้ยล่ะก็ขึ้นย่างไปบ่เกินเอวเฮานี่เด็ดกินได้เตี้ยเลี่ยดินล่ะสมเกิดน้ําขี้ดินนี่แหละเลี่ยไปน้ําขี้ดินไปทั่วทิศเห็นป่ะปลูกมันครบในการปลูกป่ากินหัวล่ะอันซุ้มหมุดอยู่ในขี้ดินบอกจกขุดเอาพุ่นน่ะค่อยได้กินเพิ่นเพราะนั้นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเฮากับปลูกก็ใหม่มันแบบบ่ต้องไปปลูกหนาอึกๆมันเป็นสมัยกินแขวมันเบียดกันมันหยาดกันมันก็บ่ใหญ่เฮากับปลูกเลือกเอาเฮาสิเป็นป่าดูจากต้นป่าย่างจากต้นป่าสักจากต้นกับปลูกมั่วๆไปอันนี้เป็นแบบป่าแบบธรรมชาติแต่คันอยากสวยงามกับปลูกเป็นแถวเป็นแนวเอา สำคัญคือที่วางระวางกกใหม่ที่ห้องห่างกัน4เมตร5เมตร6เมตรเนี่ยเฮาก็ปลูกสมุนไพรลงไปสมุนไพรมีหยังล่ะเอาเมือดสู่แนวล่ะพี่น้องแนวกินหัวน่ะ มันบังเห็บมันเผามันมีเสือมันมือเสือมันทุกชนิดล่ะกรอยเพียกปลูกให้เมือดเวลาเกิดอุทกกับพิกับไผ่ขึ้นมาพี่น้องเอาบักจบไปกุดกินปลอดไผ่เด้อถ้ามันเกิดแรงอีหลีปุ๊บเฮาก็ไปกุดหัวมากินสิอาศัยเพิ่นกินเขาบางทีห้ามเกิดแรงมาให้จังได๋ล่ะเกิดสงครามเขายากมากแพงขึ้นมาเฮาไปกุดหัวมากินได้เด้อีหลอกดอกกระเจียวอือทื่อหัวบุกไหลมาแต่ละแนวโอ้ดับแนวหมดแล้วในหมู่บ้านฉันดับแนวหมดแล้วเอามาปลูกพี่น้องหามาปลูก นั่นแหละคือสมุนไพรปลูกเพียกปลูกกวายปลูกไปนะอยู่ข้างล่างมันสิหางกันได้จังได๋ล่ะดีเจแดงเอากันพี่น้องสมมุตินึกภาพพี่น้องมีป่าเนาะสมมุติที่หาไร่ซี่ไร่ปลูกกกย่างหน้าไว้ห่างๆกันตรงล่างข้างล่างมันก็สิเป็นห่มมันบ่พี่น้องก็ปลูกกระช่ายก็ได้ปลูกกระช่ายล่ะขุดกระช่ายไปขายโอ้ยแพงคืออย่างนี้กระช่ายไร่นึงหางก็ได้เป็นแสนพุ่นนี่พี่น้องนั่งฟังดีเจแดงโอ้สตี้ไผสิมาซื้อพี่น้องอย่าไปถามหาคนซื้อเด้อพี่น้องต้องไปปลูกกันแล้วเขาก็สิซาเขาก็สิลือว่าเฮาผีบ้าไปปลูกอีหยังก็บ่รู้คนก็สิรู้ข่าวว่าเฮาปลูกอันนี้แล้วมันก็สิเกิดการสืบสาวเล่าเรื่องเองแล้วคนสิมาแลนหาซื้อฮอดทีเฮาเองนั่นล่ะเนาะลงมือเหตุก่อนอย่าไปตามหาคนซื้อคันไปค่าน้ำหาคนซื้ออยู่คันน้ำหาคนซื้อบ่พอพี่น้องสิบ่ปลูกเด้อพี่น้องปลูกก่อนปลูกไอ้คนเบาคนซาไปรอดว่าผีบ้าปลูกอือทื่ออยู่กลางป่าย่างหน้าป่าสักเป็นบ้านยังมาปลูกก็ใช่ไผสิมาซื้อปลูกไปก่อนแล้วคนสิซาแล้วก็พ่อค้าสิได้ยินข่าวพ่อค้าก็สิมานำหาเฮาเองเพราะมันเป็นวิธีคิดที่สวนทางกับหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ย เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เพิ่นบอกว่าอย่าลงมือทำใดทั้งสิ้นถ้าไม่เจอคนซื้อว่าซั่นตลาดนำเขาสมัยใหม่เนี่ยอันนี้ว่าเรื่องวิชาบริหารธุรกิจสมัยใหม่ให้ตลาดนำก่อนต้องมีตลาดก่อนถึงผลิตอย่าผลิตเด็ดขาดถ้าไม่มีตลาดมาสั่นดีเจแดงเถียงหัวชนฝาอันนี้เป็นวิชาบริหารธุรกิจโบราณของดีเจแดงเนี่ยผลิตไปก่อนเลยมันมีคนซื้อเองพี่น้องเสื้อผ้าปลูกตะไคร่ตอนเนี่ยเขามีตลาดรับซื้อตะไคร่ซื้อหัวตะไคร่ซื้อใบตะไคร่แห้งมีคนรับซื้อบักกูดมีคนรับซื้อใบบักกูดมีเหมือดไปจกโลกฟ้าว่าถ้าพี่น้องเฮ็ดปุ๊บมันสิเหลียวเห็นความหมายมันคือไปเฮ็ดก่อนจัดการ

พ่งไปที่ที่ซึ่งอยู่ของเฮ็ดนั่นแหละเราจะเห็นสิ่งที่เราเป็นนะพี่น้องเฮ็ดอีหยังก็ตามเราสิเห็นนั่นเหมือนหรอก ยกตัวอย่างคนนางฟังดีเจแดงตอนนี้เป็นเกษตรกรปลูกอ้อยไปยามพี่น้องอยู่เมืองการพี่น้องเสือว่าขับรถออกจากขอนแก่นไปฮอดเมืองการจันทบุรีเนี่ยพี่น้องสิบ่เห็นอย่างอื่นเลยพี่น้องสิเห็นแต่ไฮอ้อยคันพี่น้องเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยน่ะนะคันผู้ใดมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการปลูกข้าวเป็นเกษตรกรชาวนาเนี่ยขับรถไปใส่ก็สิเห็นแต่ไฮนาเราเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะมั้ยพี่น้องผู้ใดเลี้ยงตั๊กแตนเราเบิ่งติล่ะไปใส่ก็สิเห็นแต่คนเลี้ยงตั๊กแตนเหมือนบ้านเหมือนเมืองผู้ใดเลี้ยงอีปูก็สิเห็นถ้าคนเลี้ยงอีปูเราจะเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะพี่น้องเพราะบ่ต้องไปนั่งคิดหลายอยากเฮ็ดหยังมื้อนี้ไปเฮ็ดไปลงมือเฮ็ดสำคัญคือไปเฮ็ดบ่ให้คิดคิดหลายมันยากนะไปเฮ็ดซะแล้วรับผลกรรมของการกระทำซะก็เป็นไปตามหลักศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้เด้อไปเฮ็ดจังได๋ก็ได้อย่างซั่นล่ะเวลาเฮาก็ไปเฮ็ดซะเนาะโดยบ่ต้องไปคิดหยังหลายคันคิดหลายมันก็บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อคิดก็ถ้ามันล้มเหลวล่ะถ้ามันขาดทุนล่ะคิดอยู่หั่นแล้วก็บ่ได้เฮ็ดหยังจังแนวแล้วเพราะนั้นไปเฮ็ดทําเท่าที่รู้แล้วสุดท้ายพี่น้องสิรู้วิธีเฮ็ดไปเฮ็ดเท่าที่เจ้าของพอสิฮู้นั่นล่ะตามกระเยื้อบเจ้าของนั่นล่ะเฮ็ดไปเนาะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็ยังคงเป็นแนวทางนึงสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากหนีจากวงจรอันปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยจังซี่นะปลูกแล้วก็มีแต่หนีปลูกแล้วก็มีแต่ปัญหาปลูกแล้วก็บ่ค่อยสิห่างสิมีบ่ค่อยสิแล้วหนีธกสดอกจังซี่พี่น้องก็มาเริ่มมองอีกนี้ก็ได้ก็คือมาเฮ็ดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเนาะเฮ็ดทีละนิดทีละน้อยเฮ็ดอย่างละนิดละน้อยไปตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่นั่งฟังนี่เจแดงบอกว่าโหจังก็บ่แล้วหนีก็สิบ่ให้ปลูกป่ามันสิได้เงินจักจักบาทมันได้พี่น้องมันได้ปลูกผักกันจองไผสิปลูกคือหลักมันคืออย่าไปเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขามีพี่น้องเกษตรกรดีๆเจแดงแวะไปยามตามบ้านต่างๆโอ้มากหลายคําว่าอย่าเฮ็ดคือบ้านคือเมืองนี่ผมไม่เฮ็ดแล้วเด้อโอ๊ยผมได้เงินมื้อละบ่ได้หน่อยๆท่านว่าเฮ็ดอย่าคือบ้านคือเมืองบ้านเมืองเขาปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกยางพาราอย่าไปเฮ็ดเฮามาปลูกอันผักอีหุ่มมาปลูกบักงอกงิ้วมาปลูกบักเขียปลูกพริกเฮ็ดเอาเจาะพ่อนี่พ่อน้อยแล้วเก็บใส่ถุงขี่รถเข้าบ้านได้เงินมื้อละ300 400 500ผู้เฒ่าหาเงินมื้อละ500เห็นบ่อันนี้ก็เป็นการทำในสิ่งที่คนเขาไม่ทำมันก็สิช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรได้คือกันนั่นแหละเนาะเรื่องของการทำมาหากินและจะป้องแปลวไผมันเด้แต่ว่าขอให้มีความมุมานะพยายามเนาะถ้าเฮ็ดไปแล้วบ่ได้ผลดีก็โอ้ยปวดหัวได้ปลูกข้าวปีนี้มันคือสิตายแรงนี่ใบเหลียงใบแห้งๆเฮ็ดจังได๋ใส่ปุ๋ยแล้วก็บ่งามบ่หยังเตะเข้าประตูดีเจแดงแล้วผงดํากาแดงนี่ล่ะ มันงามอีหลีพี่น้องย่องขายจักของจักหน่อยนึงผงดํากาแดงดีเจแดงขายมาตอนนี้ก็สิแฮปปี้แล้วเริ่มขายเดือนมกราคมถ้าจําบ่ผิดเนาะขายเดือนมกราคมพอตอนนี้ก็หลายเดือนเติบแล้วเนาะพี่น้องก็เอาไปลองใส่แล้วก็ดีนะใครอยากให้คนที่ลั่งเล่อยู่ที่ยังบอกว่าโอ้ยมาตั๋วขายโอ้ยบ่กล้าตั๋วเด้อมีงานมีการประจำอยู่อันนี้อยากให้พี่น้องได้ใส่ของดีเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกผักปลูกทุกอย่างที่เป็นพืชอ่ะปลูกแล้วมันส่งคาราคาสร้างปลูกมันคือบ่งามบ่ได้ยังใจเอาไปสีดเบิ่งเนาะ1ซอง295บาทแก้วมาสิมี10ซองน้อยเอา10ซองน้อยน่ะมาเอาทีละซองมาผสมน้ำใส่ถังยางสีดเนาะสิได้ไล่เดียวถุงน้อยๆนะประมาณ1ซอง295บาทสิได้10ไล่อยากงามหลายก็ดันสีดเข้มข้นก็ดันได้บ่ได้นะก็สีดได้อยู่แต่ว่าอย่าเข้มข้นหลายเพราะมันเป็นสารสกัดที่เข้มข้นมาก1ซองน้อยพี่น้องสิได้ไล่นึงเพราะนั้นในซองใหญ่295บาทมันสิได้10ไล่พุ่นน่ะตกไล่นึง29บาท อันนี้บ่ได้แพง295บาทแต่คันอยากประหยัดก็สั่ง2ซองสิแถมให้อีกซองนึงถือเป็นถือบัตรที่เนี่ยคันสั่ง2ซองแถมให้ซองนึงเนาะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงโทรมาสั่งได้หมายเลขโทรศัพท์เตรียมปากกาจดเตรียมโทรศัพท์กดหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824เนี่ยจดประท่านค่ะอีกทีนึง064 978 9824
24ทรงเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางได้พี่น้องบ่ได้คิดเอาไปทรงเด้อทรงเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินคนทรงของเนาะดิเจแดงกสิทธานะถ้ารับเงินบริษัทเขาสิทรงเงินมาให้ดิเจแดงเองพี่น้องกระจายกับคนทรงของน่ะล่ะเนาะรับโทรศัพท์เพิ่นเนี่ยโทรมาสั่งแล้วก็เลยสั่งเสร็จแล้วก็ยักเขียวเด้อไปฮอดแท้ล่ะเพราะมือกับค่าเบี้ยบ่ได้ทรงจังซี่เนาะถ่ายสัก 3-4 มื้อก็แล้วกันอ่ะอำลาพระจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับรายการเกษตรสำบายใจพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์17นาฬิกาแล้ว5โมงแรง10กว่านาทีจนฮอด6โมงแรงสำหรับมื้อนี้อำนวยอวยพรให้สุภูสุคนที่รับฟังรายการของดีเจแดงเนาะสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆเนาะอยู่อายุยืนเป็นหมื่นปีก็แล้วกันโชคดีมีเงินใส่สุคนสวัสดีครับ

0: คดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เปรียบประดุจแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงอุทิศทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยสายใยแห่งความห่วงใยอันไม่สิ้นสุดพระองค์จึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานตามเสด็จไปในทุกผลแห่งเพื่อมอบการรักษาพยาบาลแก่ผู้ยากไร้ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมเมื่อภัยธรรมชาติรุนแรงและเมื่อผู้กล้าต้องพลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินพระองค์ก็ทรงอยู่เคียงข้างเสมอด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์จึงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อดูแลครอบครัวของทหารตำรวจและอาสาสมัครผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีกำลังใจและโอกาสในการดำเนินชีวิตต่อไปทุกครั้งที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นราษฎรเจ็บป่วยพระองค์จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยพระเมตตาที่แผ่ไพศาลประดุจสายใยแห่งความรักที่โอบอุ้มคนไทยทั้งชาติไว้ด้วยกันพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยความเสียสละเหล่านี้เปรียบดังแสงแห่งความหวังที่ส่องสว่างอยู่เหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับจับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับกลับมาในชั่วโมงนี้นะครับใครที่กำลังติดตามฟังข้อมูลข่าวสารอยู่เอาข่าวดีๆมาบอกกันหน่อยนึงดีกว่าคุณผู้ฟังต้องบอกว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับหลายคนบอกว่าอยากจะไปทางภาคใต้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเจอบอกโอ้ไปผ่านพระราม2แล้วคุณบอลมันรถติดเอาพูดตามตรงว่ามันค่อนข้างเสียเวลาเนาะแต่ล่าสุดมีข่าวดีแล้วครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึง NBT Connect ด้วยนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยข่าวดีครับตอนนี้ตรวจความพร้อมทางยกระดับพระราม2มอเตอร์เวย์ M82 ทุกมิติก่อนที่จะเปิดทดลองเส้นทาง28สิงหาคมนี้โอ้เราก็จะสะดวกกันแล้วนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่ารอคอยมานานเหลือเกินครับผลการทดสอบโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนี่นะฮะเตรียมความพร้อมนี่คือข่าวดีมากทั้งความปลอดภัยนะของพี่น้องประชาชนแล้วก็การจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้พร้อมและพร้อมนะฮะเชื่อมโครงข่ายสู่ภาคใต้แล้วต้องบอกว่ารีบนำข่าวดีมาบอกกันนะครับให้กับน้องประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับมีผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับเรียกว่าลงพื้นที่ทุกท่านเลยนะครับลงพื้นที่ที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือM82 ที่เราคุ้นกัน M82 ต่อไปนี้เนี่ย M82 หลายๆคนบอกว่าใช้เส้นนี้เลยลงใต้ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วท่านไปติดตามครับความคืบหน้าแล้วก็การเตรียมความพร้อม
4: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
6: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
5: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ปกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
7: ได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
8: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
7: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
8: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
7: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
9: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
10: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHzเสนอข่าว
11: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ผนึกกำลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นวางแผนรับมือน้ำท่วมแผ่นแล้งในลุ่มน้ำชีหลังสภาพอากาศแปรปรวนตำรวจภูธรภาค4ทลายแก๊งวัยรุ่นณบึงหนองโคดยึดปืนเถื่อนคิตามีนส่งสภ.บ้านเป็ดเทศบาลนครขอนแก่นยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาย้ำทุกโรงเรียนซ้อมแผนหนีซ่อนสู้รับมือเหตุความรุนแรงต้องไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ผนึกกำลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นวางแผนรับมือน้ำท่วมภัยแล้งในลุ่มน้ำชีหลังสภาพอากาศแปรปรวนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนายธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมบูรณาการแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและป้องกันภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีพร้อมมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเตรียมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศและภูมิอากาศหลังลุ่มน้ำชีเผชิญทั้งปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักน้ำหลากระบายไม่ทันและภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงรวมถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่และแหล่งกักเก็บน้ำขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคที่3เดินหน้าปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีช่วงปี2566ถึง2580ครอบคลุมพื้นที่15จังหวัดรวมประมาณ49,260 69ตารางกิโลเมตรโดยนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาประกอบการวางแผนควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมและเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3กล่าวว่าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งนี้ได้นำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แผนการดำเนินงานมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นตำรวจภูธรภาค4ทลายแก๊งวัยรุ่นณบึงหนองโคดยึดปืนเถื่อนคีตามีนส่งสภ.บ้านเป็ดตำรวจภูธรภาค4นำกำลังชุดสืบสวนมัจจุราช691ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษเปิดปฏิบัติการเชิงรุกสกัดเหตุอาชญากรรมเข้าปิดล้อมจับกุมกลุ่มวัยรุ่นกว่า20รายบริเวณลานจอดรถตลาดบ้านคำไฮใกล้บึงหนองโคดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นโพสต์ภาพอาวุธปืนข่มขู่กันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและนัดหมายยกพวกรวมตัวกันในพื้นที่บึงหนองโคดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนหากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์จึงนำกำลังเข้ากดดันและปิดล้อมจับกลุ่มทันทีผลการตรวจยึดของกลางพบอาวุธปืนสั้นไม่มีทะเบียน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด 38จำนวน2นัดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2คีตามีนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามีและพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงครอบครองและเสพยาเสพติดคีตามีนก่อนคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านเป็ดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลกวาดล้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเทศบาลนครขอนแก่นยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาย้ำทุกโรงเรียนซ้อมแผนหนีซ่อนสู้รับมือเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบหมายให้นายบุญยฤทธิ์พนิษฐ์รุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจการฝึกซ้อมโครงการแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมแผนหนีซ่อนสู้พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาด้านรองนายกเทศมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยไร้เหตุรุนแรงที่เน้นย้ำให้11โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยแบ่งเป็น4มาตรการสำคัญได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกกำหนดให้บุคคลภายนอกต้องลงทะเบียนและแลกบัตรเข้าออกทุกครั้งการเฝ้าระวังพื้นที่ติดตั้งและใช้งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงร่วมกับชุมชนการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกดำเนินโครงการครูหมอพ่อแม่โดยมีนักจิตวิทยาคอยสังเกตพฤติกรรมพร้อมเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสลับการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยปีละการศึกษาละ1ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและบุคลากรรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้กำชับให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง11แห่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและยกระดับสถานศึกษาให้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างแท้จริงต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่น่านย้ำเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่โดยเฉพาะการเยียวยาการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่จัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกห้ามทำให้ประชาชนต้องประสบปัญหาด้วยเหตุเอกสารไม่ครบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและโครงการเฝ้าระวังในระดับสูงสุด โดยสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัด37จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ6ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่การติดตามคาดการสภาพอากาศการติดตามและการคาดการสถานการณ์น้ำการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพได้แก่ค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนรวม 6,700 บาทเป็นลำดับแรกส่วนความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยและเครื่องมือประกอบอาชีพจะดำเนินการในลำดับต่อไปและกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายน2560ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมถึงติดตามปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเร่งสำรวจพื้นที่แปลงปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนพืชผลเพื่อเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและให้เกษตรได้รับสิทธิและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโรงเรียนใดยังไม่พร้อมให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนนั้นและให้มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและจังหวัดนครพนมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นฝนฟ้าคะนองบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น32องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
12: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าแกนนำแกนนำหมายถึงผู้ที่เป็นหลักหรือเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือประท้วงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงในครั้งนี้มีแกนนำอยู่ 2-3 คนหรือหมายถึงผู้ที่เป็นหลักในการเจรจาเพื่อดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน127รายการโดยวิธีขายทอดตลาดและใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลางพิจารณาเป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการขายเป็นจำนวนเงิน 16,940 บาทโดยมีการกำหนดขายทอดตลาดในวันที่4กันยายน2569ณห้องประชุมแก่นไพรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข043-330-381ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารินีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
14: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่คนอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือซะหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย้ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่อจริงๆตัวเป้าที่วางไว้นะคะจริงๆเราคุยในเบื้องต้นว่าเราท้าทายว่า300กว่าพื้นที่เนี่ยถ่ายภาพไปเห็นว่าอีก2ปีอะค่ะเครือข่ายที่นำร่องโดยชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นได้อยู่เนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลใช้แดชบอร์ดตรงนี้ค่ะในสามารถในการติดตามสถานการณ์พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบพร้อมที่จะขยายผล แล้วก็เสนอระบบต่างๆเพื่อที่จะลองดูว่าถ้าจะลดอัตราการสูบบุหรี่ในชุมชนลงได้ด้วยชุมชนเองอะค่ะก็คิดว่านะคะภายใน2ปีเราท้าทายร่วมกันว่า 10% เนี่ยจะลดลงแล้วก็เด็กและเยาวชนเนี่ยจะไม่ไปเชิญหรือมีความที่เข้าใจอีกหรือเสี่ยงหรือไม่มีครอบครัวในการที่จะเป็นภูมิคุ้มกันหรือความเข้าใจในเป็นสิ่งรอบตัวของเด็กเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรามองว่าสสเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้เพราะเราเนี่ยเป็นหน่วยในการที่จะจุดประกายนะคะกระตุ้นป่าและเสริมพลังแล้วเราก็ลองดูว่าเราเช็คเบื้องต้นว่ามันจะมีหน่วยงานที่เป็นระดับนโยบายรวมๆแล้วแบบทั้งกระทรวงทั้งกรมเนี่ยเกือบ15หน่วยงานนะคะแล้วในระดับข้างล่างที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลพี่น้องในพื้นที่เนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอบต.เทศบาลก็ดีหรือโรงเรียนหรือรพสต.หรือตำรวจหรือฝ่ายปกครองผู้นำอสม.อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นภาคีในการที่จะร่วมในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยค่ะคิดว่าเราพยายามเทียบว่าเหมือนเวลาเราเทียบว่าการแข่งกีฬาเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยค่ะแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนเนี่ยมีบทบาทภารกิจในการที่จะช่วยกันทำให้ทีมทำให้เรื่องเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะถ้าในที่นี้ก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
8: ครับ
7: ขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลทุกคนต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือประมาณนี้ค่ะ
8: การร่วมไม้ร่วมมือกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทั้งเด็กเยาวชนต่างๆจะได้ไม่ไปยุ่งกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยร่วมไม้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้บ้างในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับ
7: ในเบื้องต้นนะคะเราพยายามที่จะใช้กลไกระดับข้างล่างเราใช้ตัวตามที่เรียนเบื้องต้นก็คืออบต.กับเทศบาลเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะไปเชื่อมทั้งระดับหมู่บ้านแล้วก็ไปเชื่อมกับโรงเรียนส่วนนี้ค่ะถ้าเรามากำหนดในเบื้องต้นว่าเราลองดูนะคะว่าถ้าในพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเจอตัวคนที่คิดจะเลิกและเลิกไม่สำเร็จถ้าเดินมา100คนเนี่ยเจอ30คน
8: ครับ
7: ตรงนี้เราก็ไปเจาะข้อมูลต่อว่าแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อหรือเกิดจากรู้สึกเป็นเรื่องปกติหรือเกิดจากระบบหรือกลไกไม่รองรับอันนี้จะเป็นส่วนตรงนี้ค่ะที่เราเอาข้อมูลมาใช้แล้วหลังจากนั้นนะคะถึงจะกำหนดแผนร่วมกันแผนแรกก็คือจะทำตรงนี้ให้สำเร็จภายใน2ปีจะต้องใช้เครื่องมือจุดไหนเข้ามาหรือใครต้องเป็นส่วนสำคัญหรือจำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้ามาหรือจำเป็นต้องดึงส่วนนโยบายที่ลงมาขับเคลื่อนเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.เองหรือกระทรวงศึกษาธิการหรือสักกองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจดูแลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ค่ะก็พยายามที่จะใช้ข้อมูลที่สะท้อนจากข้อเท็จจริงตามบริบทของพื้นที่แล้วก็มาวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงกลางนะคะซึ่งสสในจัดวีทีเบื้องต้นว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนโดยใช้ปฏิบัติการไปเคลื่อนนโยบายแล้วนโยบายมาเคลื่อนปฏิบัติการมันจะเจอกันจุดไหนแล้วก็คิดว่าภายใน2ปีคงจะเห็นตัวร้อยละหรือกลไกต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนงานจนสำเร็จนะคะ
8: โอ้คือความตั้งใจของสสส.นี่แบบเต็มที่มากๆที่จะให้ทั้งเด็กเอ่ยเยาวชนคนไทยเอ่ยเนี่ยห่างไกลจากเรื่องของสิ่งเสพติดทุกอย่างเลยโดยเฉพาะทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยโดยในส่วนนี้ครับท่านผอ.มองว่าทั้งภาครัฐเองครับควรจะมีการเดินหน้าแนวนโยบายเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพื่อให้ทั้งเด็กเองเยาวชนเองเนี่ยลดการเข้าถึงทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าครับ
7: คิดว่าตัวนโยบายภาครัฐอะค่ะจะเป็นลักษณะของการหนุนเสริมให้บทบาทของตัวท้องถิ่นมีบทบาทมีทรัพยากรที่มาหนุนเสริมชัดเจน
8: ครับ
7: หรือรวมถึงการทำแผนร่วมกันแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายอะค่ะในส่วนนี้เพื่อที่จะเชื่อมเรื่องของการคัดกรองก็ดีการบำบัดหรือการส่งต่อการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนอะ มาร่วมกันออกแบบในการป้องกันซึ่งคิดว่าส่วนนี้ค่ะไม่สามารถทำเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้มันต้องอาศัยชั้นของการป้องกันตั้งแต่ระดับย่อยๆเลยที่เป็นในครอบครัวผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเหล่านี้ค่ะโรงเรียนชุมชนตำรวจหรือหน่วยงานราชการเนี่ยอาจจะต้องลงมาจับมือร่วมกันแล้วหลังจากนั้นนะคะผลักดันถ้าจำเป็นต้องเป็นตัวชี้วัดนะคะในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือปรับแนวทางการลงโทษหรือการสนับสนุนบางจุดเพื่อทำให้กลไกความร่วมมืออันนี้ค่ะมันบรรลุผลสำเร็จได้ก็คิดว่าเป็นข้อเสนอที่ยังรอการพูดคุยรอการสรุปแล้วก็รอต้นแบบแล้วก็ผลในการขยายซึ่งอันนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจแล้วก็เปิดพื้นที่แล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างพร้อมที่จะขยายผลว่ารูปธรรมความสำเร็จบทบาทภารกิจของทุกส่วนนะคะมันมีความจำเป็นร่วมกัน
8: ครับเอาละช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงทั้งเด็กและเยาวชนที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองด้วยในการที่จะจับมือกันเพื่อให้เด็กไทยเยาวชนไทยของเราห่างไกลเลยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับ
7: ก็สุดท้ายนี้ก็คิดว่า เรื่องบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือเรื่องปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดด้านสุขภาพอะค่ะมันไม่ใช่เป็นปัญหาของน้องๆเองไม่ได้เป็นปัญหาของครอบครัวหรือไม่ได้เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันสร้างวัคซีนทั้งในบ้านในโรงเรียนในชุมชนในหน่วยงานและรวมถึงในระบบสุขภาพเพื่อที่จะให้ผู้นำรุ่นใหม่หรือเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆที่ปลอดภัยต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับสังคมอะค่ะ
8: ครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.นิสา รัตนดิลกณ ภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับที่วันนี้มาคุยประเด็นสำคัญเลยนะครับเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนแล้วก็เรื่องของสิ่งเสพติดที่ทำลายทั้งสุขภาพเสียทั้งเงินทองแล้วก็สร้างปัญหาต่างๆตามมาถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวันนี้สร้างการตระหนักรู้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
7: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: เอาละครับคุณผู้ฟังครับในทุกๆวันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็เดินหน้าร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเด็กเยาวชนคนไทยทั้งหมดเลยนะครับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้บอกว่าถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยในการที่จะปราบปรามเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วยดังนั้นครับจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนบอกว่าเริ่มต้นมีความเชื่อกันบอกโอ้บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนท่านบอกเลยว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดย้ำเลยนะฮะเป็นความเชื่อที่ผิดอันตรายมากครับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้สุขภาพเราเสียด้วยเสียทั้งเงินเสียทั้งทองต่างๆด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญครับที่นำมาฝากกันอ่ะอีกเรื่องนึงครับที่กำลังติดตามกันอยู่เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งจะลงไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ให้เราได้รู้สึกว่าโอ้เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของประเทศไทยจริงๆเมื่อกระทรวงพาณิชย์แถลงผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าแฮปปี้มากพอมีไทยช่วยไทยอันนี้ส่วนตัวชอบมากนะครับเพราะว่าได้สแกนจ่ายแล้วบอกว่ามีข้อความเลยบอกขออีกได้ไหมใจเย็นๆนะฮะหลายๆคนที่บอกโอ้ชอบมากกับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพล่าสุดมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับผลการดำเนินงาน90วันนะฮะของกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพนะครับรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งของ SME ครับแล้วก็เร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยล่าสุดครับลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800 18ล้านบาทเลยทีเดียวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันครับกิจกรรมสำคัญนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทโอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมากๆพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายบูรณาการครับ23หน่วยงานนะฮะในการปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดคุณผู้ฟังและก็ที่สำคัญทำให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรนะครับมีการปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าแล้วก็เป็นการแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับผ่านทั้งล้งชุมชนแล้วก็ข้าวประณีตนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจครับการต่อรองยกระดับมูลค่าพร้อมพัฒนาระบบข้อมูลคาดการผลผลิตล่วงหน้าด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสินค้าอีกเรื่องหนึ่ง GI สินค้า GI คุณผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า GI ตัวเลขน่าสนใจครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสินค้า GI หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 117,000 ล้านบาทเอาง่ายๆตัวเลขกลมๆแสนล้านนะครับแสนล้านจริงๆตัวเลขของสินค้า GI และก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยสร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทนะครับส่วนการส่งออกก็เร่งกระจายตลาดใหม่นะครับเดือนหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ตั้งเป้าครับในการส่งออกข้าวปีนี้เนี่ยคือ7ล้านตันพร้อมขยายตลาดไปสู่แอฟริกาด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีซาอุดิอาระเบียไปมาเลเซียแล้วก็ไปจีนระยะต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้า7ภารกิจสำคัญต่อเนื่อง1เลยคือเร่งเจรจาการค้าแล้วก็ FTA 2ครับผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักนะแล้วก็3ครับรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเรื่องต่อมาคือเข้มงวดการปราบปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ปลดล็อกขั้นตอนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลนะครับเพื่อแก้

60 40ได้นะใครอยากมีข้อความส่งมาบอกโอ้ชอบมากนะครับคือทั้งผู้ประกอบการก็ชอบใช่มั้ยแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็ชอบเพราะว่า1เลยเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเลยนี่นะฮะมีข้อความส่งมาหลายๆท่านเลยพิมพ์ข้อความมาผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความกันจากชลบุรีฟังผ่านทางแอปMBT Plus แล้วก็ต่อบลูทูธนี่นะฮะข้อความมาเลยคุณณัฐชัยคุณณัฐชัยบอกฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับลองไปดาวน์โหลดกันดูนะครับคุณอัชราปิ่นทองด้วยแล้วก็มีคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับส่งมาเรียบร้อยคุณจิรรัตน์คุณทองพูนอยู่ที่เพชรบูรณ์เยอะมากเลยครับที่ส่งเข้ามานะครับเอาใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาหรือว่ายังไม่ได้กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มน้องบูมสวัสดียามเย็นด้วยนะครับวันนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ฟังอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็ยังคงติดตามเรื่องราวของสภาพฟ้าฝนนะฮะเรื่องราวของพายุต่างๆโดยล่าสุดมีการแจ้งนะครับจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเลยเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะครับซึ่งเตือนคุณผู้ฟังเตือนรับมือผลกระทบทางอ้อมบางพื้นที่อาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับโดยทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้ครับอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและกำลังแรงขึ้นนะครับโดยกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีของประเทศจีนขณะเดียวกันครับในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าพายุลูกนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยตรงแต่ก็ส่งผลทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับขณะที่ภาคเหนือก็ฝนลดลงครับภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากว่าพายุดึงความชื้นนะครับไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งส่งผลดีครับในการที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคอีสานได้แล้วก็ภาคเหนือได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับทั้งจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะครับสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่สภาพดินในพื้นที่เนี่ยอิ่มตัวเต็มที่จากฝนที่ตกสะสมหากมีฝนตกเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับประมาณสัก100มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่ครับเฝ้าระวังนะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาเฝ้าระวังนะครับฝนรอบใหม่ที่อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ในช่วงของวันที่30แล้วก็31สิงหาคมนะฮะย้ำเลยอาจจะมีฝนกลับมาในห้วงของ30แล้วก็31สิงหาคมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังการก่อตัวของพายุนะครับในช่วงของแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับฟังรายการฟังสวทฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกช่วงนะครับเราก็จะเกาะติดจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแบบนี้แหละนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับนี่ก็เป็นล่าสุดจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะครับเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราเตือนก็ต้องอาจจะไม่ได้เข้าตรงนะครับแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับดังนั้นก็ไปดูเพิ่มเติมได้ครับในห้วงของการติดตามเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อัปเดตกันทุกๆต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจกันแล้วก็สามารถรับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยขณะเดียวกันครับรัฐบาลในส่วนของการยกระดับเรื่องของข้อมูลเรื่องของข่าวสารเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่เดินหน้าในการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยากจะขอความช่วยเหลือก็แน่นอนครับศูนย์ JIC น่านนะครับก็ยังคงเดินหน้าในการประสาน

0: ข้อมูลข่าวสารกันโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่ทราบกันครับก็มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ประสานต่อครับทำงานต่อเนื่องแบบตลอด24ชั่วโมงดูแลนะครับในส่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ JIC น่านนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการรวมศูนย์นะครับเป็นการรวมศูนย์แล้วก็รายงานสถานการณ์ศูนย์นี้ครับจะเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากในพื้นที่ขาดเหลืออะไรนะครับมีความจำเป็นอย่างไรนะครับเชื่อมต่อไปยังภาคส่วนต่างๆนะครับให้กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในช่วงของการเกิดภัยพิบัติครับแน่นอนว่าเราก็จะมีการบริจาคใช่ไหมฮะสิ่งของต่างๆบางประเภทอาจจะเกินความต้องการนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางประเภทก็ขาดด้วยดังนั้นครับรัฐบาลจึงมุ่งจัดระบบข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อความช่วยเหลือนะครับโดยศูนย์ JIC น่านเนี่ยก็จะรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการจากแต่ละศูนย์พักพิงแต่ละศูนย์ความต้องการไม่เหมือนกันนะฮะโรงครัวกลางในส่วนของแต่ละจุดขาดอะไรนะครับที่จำเป็นเนื้อไก่ข้าวสารผักสดซอสปรุงรสต่างๆนะครับภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆกล่องหรืออะไรต่างๆที่ขาดอยู่เขาก็จะมีการแจ้งมาเพื่อที่จะได้นำส่งไปยังศูนย์ต่างๆนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสื่อกลางและก็เป็นศูนย์กลางนะครับทุกน้ำใจที่ส่งต่อเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นเซ็นเตอร์กลางในการเชื่อมข้อมูลเชื่อมข่าวสารนะครับโดย JIC น่านเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลครับความต้องการของพี่น้องประชาชนแบบ2รอบ10นาฬิกา1รอบนะฮะแล้วก็16นาฬิกา1รอบก็สื่อสารครับประชาสัมพันธ์ทั้งภาคเอกชนองค์กรประชาชนที่อยากจะมีเขาเรียกทานน้ำใจใช่ไหมฮะจะสนับสนุนสิ่งของตรวจสอบกันนิดนึงนะครับก่อนจัดส่งด้วยแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนได้นะครับที่ในส่วนของการดูแลตรงนี้รัฐบาลก็ขอขอบคุณครับภาคเอกชนองค์กรพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยทีเดียวที่เรียกว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้น้ำใจของทุกท่านครับต้องบอกว่ามีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะครับฝากเบอร์เอาไว้หน่อยนึงนะครับสำหรับผู้ประสงค์ที่ต้องการจะรับบริจาคต่างๆนะครับในส่วนของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็หมายเลขครับ054-716-414นะครับแล้วก็054-716-409นะครับผู้ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการที่จะประสานได้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาอีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายนะครับเรื่องของการเตือนประชาชนเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยเรื่องนี้รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกครับประชาชนที่ต้องการขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นการบูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการผ่านศูนย์ OSS นะครับ OSSระดับเขตและก็ระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเอาไว้พร้อมเลยให้ประชาชนนะครับได้รับบริการได้อย่างสะดวกโดยศูนย์ OSS เนี่ยนะครับจะเป็นศูนย์กลางครับรับเรื่องนะฮะให้คำแนะนำแล้วก็เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยพี่น้องประชาชนจะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะ บางทีแล้วประกาศผลมาปรากฏว่าไม่ผ่านท่านก็ไปยื่นได้เลยที่ศูนย์ OSS ดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จนะฮะณจุดเดียวนะครับต้องทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมาย้ำกันกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการกันนะฮะนี่ก็เดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วนะครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ติดตามกันมาอย่างที่บอกกันครับรายการจัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลานี้นะครับพี่น้องที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือแล้วก็การติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างนะครับในทุกๆสถานการณ์หมุนมาฟังครับแล้วก็ติดตามกันได้นะครับในทุกช่วงข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วก็ทุกช่วงรายการด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายละนะครับเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิม 17:00 น.นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ครบทุกรส
0: สดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: พระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกสู้ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทําของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หาผลประโยชน์ร่วมกัน
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดอย่างเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะฮะมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาคหลักที่เราภาคที่เราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันธุ์สิทธิท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บถึงไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี้ถ้าจำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกแยะไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยทางทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
2: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
4: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ ส่วนใหญ่มาตรความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้ไม่คือไม่ได้กระทบอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมาธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
6: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพุธบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
5: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากกว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
7: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ตามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
8: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักเพียงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
11: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่นเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีการซ่อมบ้านโดยพช. อันนี้เราก็จะช่วยกัน
10: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานด้านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมชนาธิปพิรานนท์รายงานค่ะ
1: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
13: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา14นาฬิกาของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
18: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินตัมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: มกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่ไหมคะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่าที่ PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองPM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ากลับมาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะคะแล้วก็รายการหมอขอเล่าวันนี้เนี่ยหมอไม่ได้มาคนเดียวนะหมอชวนทีมงานที่มาฝึกงานด้วยกันนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะชวนให้เรารับรู้ได้ยินเสียงของวัยรุ่นผ่านทางสถานีวิทยุนะคือสถานีวิทยุเนี่ยจริงๆใครๆก็ฟังได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเยอะวัยรุ่นก็อาจจะฟังจากมือถือกันหมดแล้วแล้วไม่ค่อยได้ฟังทางวิทยุหมอก็เลยทราบว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ยังชอบฟังอยู่ก็อาจจะมีอายุมากสักนิดหนึ่งนะถึงเป็นเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมานานแล้วนะก็เลยอยากจะพาเสียงวัยรุ่นมาออกอากาศกันบ้างก็เป็นน้องนักศึกษาฝึกงานเดี๋ยวให้แนะนำตัวดีกว่า
1: ครับก็สวัสดีนะครับผมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาเอกพัฒนาสังคมครับผม
0: ชื่อ
1: นายพีรพันธ์สวาแก้วชื่อว่าดรีมครับ
0: โอเคเดี๋ยวจะเรียกว่าน้องดรีมนะคะค่ะน้องดรีมก็มาฝึกงานด้วยกันแล้วเราก็อยากจะชวนคุยหน่อยแล้วก็อยากจะช่วยคือในความคิดเห็นของหมอน่ะงานพัฒนาสังคมเนี่ยเป็นงานที่มีความสำคัญมากค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆด้วยถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีเทคโนโลยีดีๆมีเครื่องไม้เครื่องมือมีถนนหนทางดูเหมือนประเทศไทยก็พัฒนามามากแล้วเนาะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าในมุมมองหมอนะน้องบีมมันยังต้องการสาขานี้อย่างมากๆเลยวันนี้ก็เลยชวนน้องเข้ามาคุยกันนะว่าแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องดีมอยากมาเรียนสาขานี้นะน้องดีมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายนะครับผมช่วงที่เริ่มได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้นเป็นกิจกรรมด้านสังคมด้านจิตอาสาด้านช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับก็ทำให้เรานะครับผมชื่นชอบในการลงพื้นที่การช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นนักเรียนที่ชื่นชอบในรายวิชาสังคมศึกษาครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี่ครับ
0: อ๋อนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะน้องดิมรู้ไหมเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็เลือกแล้วมันก็มีสิ่งนี้ให้เราเลือกแล้วเราก็ได้เป็นอยู่แล้วในเส้นทางนี้คือท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะถ้าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบเนี่ยถึงแม้มันจะเหนื่อยยากลำบากเนี่ยเราก็จะทำต่อไปเนาะเพราะอะไรเพราะเราชอบจริงไหมลูกดินก็รู้สึกแบบนั้นเนาะใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวหมอช่วยขยายอยากให้ดินช่วยขยายความบางทีวิชาสังคมอ่ะมันเขาเรียนอะไรกันเหรอยกตัวอย่างวิชาเรียนได้ไหมคะ
1: ก็จะยกตัวอย่างของวิชาบังคับของคณะเลยแล้วกันนะครับเป็นวิชาที่ทุกสาขาในคณะที่ต้องได้เรียนนะครับผมเป็นวิชาปรัชญาครับทำให้เราได้เรียนรู้มนุษย์สังคมประเภทต่างๆของความคิดของแต่ละกลุ่มในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็อันนี้เป็นของในส่วนของคณะนะครับส่วนในปี2ปี3มาเราก็จะได้เรียนเป็นวิชาเอกเป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นการพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไรชุมชนเป็นแบบไหนมีทฤษฎีอะไรที่จะช่วยในการพัฒนาสังคมขับเคลื่อนสังคมได้บ้างประมาณนี้ครับ
0: ท่านผู้ฟังหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจแต่ละท่านก็อาจจะงงๆเนาะเพราะว่าส่วนตัวหมอเองก็เคยงงนะกับคำนี้คือวิชาปรัชญาฟังแล้วก็รู้สึกว่าอะไรปรัชญาไปไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเป็นวิชาที่สำคัญมากเพราะมันทำให้เราค่อยๆเข้าใจโครงสร้างความคิดของคนที่แตกต่างหลากหลายปรัชญาเป็นการว่าด้วยการตั้งคำถามเนาะคำถามที่ไม่มีคำตอบว่ามันอะไรที่แท้หรือที่จริงกันแน่แล้วมันก็จะถามต่อไปซึ่งประเด็นสักเรื่องนึงคำถามสักคำถามนึงมันมีคำตอบได้หลากหลายมากสังคมไทยอาจจะตอบแบบนึงสังคมตะวันตกอาจจะตอบอีกแบบนึงจริงไหมในสิ่งเดียวกันนี่แหละเหตุการณ์ประเภทเดียวกันเนี่ยก็คือมันมีมากความคิดนะซึ่งก็ถ้าเราเข้าใจความคิดของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายได้ก็อาจจะให้เราสร้างความเข้าใจได้แล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขได้มากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยอมรับได้ว่าถึงเราจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราก็เป็นคนเหมือนกันเราทุกคนก็ต้องการความสงบสุขจริงไหม
1: จ
0: ริงไหมมันก็เป็นวิชาแบบนี้ซึ่งในความคิดเห็นของหมอนะคะถ้าผู้ฟังคิดว่าวิชาเป็นลักษณะแบบนี้มันสำคัญมากค่ะคือเราอาจจะบางทียุคสมัยนะลังดีมเนาะคือยุคสมัยพี่ก็รู้สึกว่าวิชาแพทย์สำคัญวิศวะสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาโปรมาทางนี้เยอะแต่ว่าอันนี้แอบเชียร์นะคะท่านผู้ฟังถ้าท่านมีผู้เป็นผู้ปกครองของบุตรหลานแล้วก็เอ๊ะถ้าบุตรหลานอยากเรียนมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วเราอาจจะงงๆว่าเอ๊ะจะมาเรียนแล้วจะไปทำอะไรเรียนแล้วจะดีจริงหรือในฐานะที่น้องดีมก็เรียนมาถึงปีที่3แล้วพอจะบอกได้ไหมคะเรียนแล้วดีจริงหรือแล้วจะจบแล้วจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: ครับผมก็ในยุคปัจจุบันนะครับผมก็งานพัฒนาสังคมเนี่ยไปได้ทั้งหลากหลายสายเลยนะครับทั้งร่วมกับเอกชนร่วมกับรัฐร่วมกับวิสาหกิจต่างๆในการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับผมก็ในยุคแต่ก่อนเขาอาจจะมองว่าสาขานี้มันไม่สำคัญมากนะครับแต่ถ้ามองในยุคปัจจุบันแล้วอ่ะปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เขามีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วประเทศหรือว่าโลกต่างโลกนี้นะครับผมก็คงต้องการคนที่จะมาพัฒนาขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบันครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ผู้ปกครองนะครับผมหรือว่าลูกหลานที่สนใจในวิชาสังคมสนใจในงานพัฒนาสนใจในงานขับเคลื่อนสังคมนะครับผมก็สาขานี้ก็ตอบโจทย์เลยครับผม
0: ค่ะวิเราก็ไม่ได้มาแอบเชียร์นะคะเชียร์จริงๆเลยค่ะคือก็ถึงแม้คือหมออย่างหมอเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้ใช่ไหมน้องดีมแต่ว่าเวลาเราทำงานรักษาคนไข้ไปเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้ความเจ็บป่วยนั้นยังคงอยู่เนี่ยเป็นเรื่องทางสังคมทั้งนั้นเลยเช่นเรื่องทางเศรษฐฐานะที่ไม่ค่อยดีเรื่องของบางทีสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ตรงนั้นมันมีเรื่องยาเสพติดบ้างยังมีเรื่องมลภาวะทางเสียงเป็นอะไรที่กระทบต่อชีวิตของครอบครัวนั้นแล้วก็ทำให้เขาเครียดแล้วก็ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วก็ทำให้เขาเจ็บป่วยต้องมาหาหมอจริงไหม
1: จริงคร
0: ับ แล้วคที่เวลาถ้าเรารักษาโรคก็คือหมอก็จ่ายยาไปเนาะก็ให้ยานอนหลับนอนหลับไหมจ่ายยานอนหลับไปแล้วนอนหลับไหม
1: ไม่คร
0: ับก็หลับมากไปบางคนก็หลับแต่น้องดีแต่ว่ามันก็หลับพอฤทธิ์ของยาพอหมดฤทธิ์ยามันก็ตื่นถูกไหมลูกหรือไม่ก็ถ้ายังต้องใช้ยากันอยู่เรื่อยๆคนไข้บางคนของหมอเนี่ยก็ใช้ยากันเป็น10ปีเลยนะก็คือเหมือนกับติดยานอนหลับไปแล้วไม่กินก็จะนอนไม่หลับเราก็ต้องมาขอหมออยู่เรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ก็หมอขอเล่าชวนท่านผู้ฟังนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหมอก็จะถูกสอนอยู่แล้วค่ะว่าไม่ให้ยานอนหลับนานๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องให้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แล้วก็ต้องชวนทำให้เขาเกิดการนอนหลับได้ด้วยตัวเองด้วยไอ้ซึ่งไอ้เนี่ยช่วยเขานอนหลับได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอีกใช่ไหมเพราะว่าการที่คนสักคนหนึ่งนอนไม่หลับต้องทีมคือนอนไม่หลับไหมลูก
1: ก็มีบ้างครับ
0: มันไปเกี่ยวโยงกับหลายๆอย่างจริงไหมมันมักจะมีเรื่องคิดอยู่ตอนนั้นหรือว่ามีเรื่องกระทบใจอยู่ตอนนั้นจริงไหม
1: ใช่คร
0: ับ แล้วบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็บางทีเหตุการณ์มันก็ผ่านมานับเดือนนับปีก็มีนะดรีมแต่มันยังคิดอยู่น่ะคิดมากคิดห่วงแล้วมันก็เลยไม่หลับไปเรื่อยๆพอไม่หลับไปเรื่อยมันก็เป็นยังไงถ้านอนแล้วไม่หลับบ่อยๆร่างกายเป็นยังไงดรีม
1: ร่างกายก็จะเพลียพักผ่อนน้อยครับ
0: ใช่แล้วก็เบลอไหม
1: มีเบลอครับ
0: มีเบลอก็เกิดอุบัติเหตุจริงไหมคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคือหมอที่ทำงานที่สถานพยาบาลเนี่ยก็จะเจอกันมาตลอดชีวิตหมอก็เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ทำยังไงให้เขาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งก็เลยหมอก็ได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่คำตอบอยู่แค่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์แพทย์เท่านั้นแต่ว่าคำตอบเรื่องนี้มันต้องอยู่ในชุมชนด้วยเลยเห็นสำคัญนี่แหละน้องดรีมที่นักพัฒนาชุมชนนักพัฒนาสังคมคนที่ทำงานด้านดูแลผู้คนในสังคมจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่เรามีทุกที่เราอยู่ปีพ.ศ.นี้น้องดรีมเนาะถนนหนทางในประเทศไทยสะดวกไหมลูก
1: สะดวกครับ
0: อินเทอร์เน็ตเราดีไหม
1: ดี
0: โอ้ยแล้วก็ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเราเต็มไปหมดถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: เราก็สั่งอาหารจากรายเดอร์กินทุกวันถูกไหม
1: ก็บางวัน
0: ไปกินทุกวันก็จะจนนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันสะดวกไปหมดเลยในขณะที่สะดวกไปหมดเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะถูกไหมก็คือมันสะดวกไง
1: ใช่
0: แต่มันก็มีจุดอ่อนใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: แน่นอน
0: ต้องดีเห็นจุดอ่อนของเรื่องนี้บ้างไหม
1: จุดอ่อนของเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนาะอาจารย์ในยุคนี้ก็อาจจะ ลืมการดูแลโค้ดอาจจะเรียนสังคมน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับ
0: คือเราใช้ชีวิตทั้งวันตั้งแต่ตื่นถึงนอนเนี่ยเราอาจจะไม่พูดกับคนเลยก็ได
1: ้ก็มีบ้างในบางสังคมครับ
0: ก็เพราะว่ามันใช้อันนี้ใช้มือถือได้หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเราสั่งทุกอย่างออนไลน์ได้หมดเลยอาหารก็สั่งออนไลน์ได้

0: มันก็กินได้อะเนาะก็ปากเราท้องเราเนาะแต่ว่าถ้าได้กินไปแล้วก็สวนเสฮฮาพูดคุยบางทีอาหารมันก็จะอร่อยขึ้นนะแล้วก็บางทีก็แย่งกันกินซะก็สนุกดีอย่างเงี้ย คือบรรยากาศการกินก็จะรื่นรมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขในการได้กินข้าวร่วมกันเนาะก็จังหวะแบบนี้คนทั่วไปก็มักจะมีอ่ะมันคือมีทั้งสองจังหวะจังหวะอยู่เดียวบ้างจังหวะอยู่กับกลุ่มบ้างแต่ว่าในมุมมองที่หมอเจอนะน้องดีบางทีก็คือบางคนมันไม่มีจังหวะแบบอยู่กับคนอื่นเลยคือต้องอยู่กับตัวเองทั้งวันนับ1วันนับ7วันนับ1เดือนซึ่งบางทีแบบปากนี่ไม่ได้ขยับพูดกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เคยได้ยินนักศึกษาพูดอย่างเงี้ยว่า10วันมาแล้วที่ผมไม่ได้พูดกับใครเลยโอ้เราฟังแล้วเราตกใจน้องดีมทำไมหมอถึงตกใจดีมรู้ไหม
1: ก็ตกใจที่ว่าเขาไม่ได้ออกไปเจอสังคมบ้างเลยหรอเขาไม่ได้พูดคุยกับใครบ้างเลยหรอในแต่ละวันอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะเราเป็นห่วง
1: ค
0: ือถ้าเราไม่พูดกับใครสิบวันมันเอ๊ะอารมณ์มันจะเป็นยังไงนะใช่ไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ากลับมาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะคะแล้วก็รายการหมอขอเล่าวันนี้เนี่ยหมอไม่ได้มาคนเดียวนะหมอชวนทีมงานที่มาฝึกงานด้วยกันนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะชวนให้เรารับรู้ได้ยินเสียงของวัยรุ่นผ่านทางสถานีวิทยุนะคือสถานีวิทยุเนี่ยจริงๆใครๆก็ฟังได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเยอะวัยรุ่นก็อาจจะฟังจากมือถือกันหมดแล้วแล้วไม่ค่อยได้ฟังทางวิทยุหมอก็เลยทราบว่าอาจจะ
1: ของโรงเรียนมากขึ้นกิจกรรมด้านสังคมด้านจิตอาสาด้านช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับก็ทำให้เรานะครับผมชื่นชอบในการลงพื้นที่การช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นนักเรียนที่ชื่นชอบในรายวิชาสังคมศึกษาครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี่ครับ
0: อ๋อนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะน้องดีมรู้ไหมเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็เลือกแล้วมันก็มีสิ่งนี้ให้เราเลือกแล้วเราก็ได้เป็นอยู่แล้วในเส้นทางนี้คือท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะถ้าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบเนี่ยถึงแม้มันจะเหนื่อยยากลำบากเนี่ยเราก็จะทำต่อไปเนาะเพราะอะไรเพราะเราชอบจริงไหมลูกดิมก็รู้สึกแบบนั้นเนาะใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวหมอช่วยขยายอยากให้ดิมช่วยขยายความบางทีวิชาสังคมอ่ะมันเขาเรียนอะไรกันเหรอยกตัวอย่างวิชาเรียนได้ไหมคะ
1: ก็จะยกตัวอย่างของวิชาบังคับของคณะเลยแล้วกันนะครับเป็นวิชาที่ทุกสาขาในคณะที่ต้องได้เรียนนะครับผมเป็นวิชาปรัชญาครับทำให้เราได้เรียนรู้มนุษย์สังคมประเภทต่างๆของความคิดของแต่ละกลุ่มในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็อันนี้เป็นของในส่วนของคณะนะครับส่วนในปี2ปี3มาเราก็จะได้เรียนเป็นวิชาเอกเป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นการพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไรชุมชนเป็นแบบไหนมีทฤษฎีอะไรที่จะช่วยในการพัฒนาสังคมขับเคลื่อนสังคมได้บ้างประมาณนี้ครับ
0: ท่านผู้ฟังหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจแต่ละท่านก็อาจจะงงๆเนาะเพราะว่าส่วนตัวหมอเองก็เคยงงนะกับคำนี้คือวิชาปรัชญาฟังแล้วก็รู้สึกว่าอะไรปรัชญาไปไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเป็นวิชาที่สำคัญมากเพราะมันทำให้เราค่อยๆเข้าใจโครงสร้างความคิดของคนที่แตกต่างหลากหลายปรัชญาเป็นการว่าด้วยการตั้งคำถามเนาะคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่ามันอะไรที่แท้หรือที่จริงกันแน่แล้วมันก็จะถามต่อไปซึ่งประเด็นสักเรื่องนึงคำถามสักคำถามนึงจะมีคำตอบได้หลากหลายมากสังคมไทยอาจจะตอบแบบนึงสังคมตะวันตกอาจจะตอบแบบนึงจริงไหมในสิ่งเดียวกันนี่แหละเหตุการณ์ประเภทเดียวกันเนี่ยก็คือมันมีมากความคิดนะซึ่งก็ถ้าเราเข้าใจความคิดของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายได้ก็อาจจะให้เราสร้างความเข้าใจได้แล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขได้มากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยอมรับได้ว่าถึงเราจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราก็เป็นคนเหมือนกันเราทุกคนก็ต้องการความสงบสุขจริงไหม
1: จริง

0: เนี่ยมันก็เป็นวิชาแบบนี้ซึ่งในความคิดเห็นของหมอนะคะถ้าผู้ฟังหรือคิดว่าวิชาเป็นลักษณะแบบนี้มันสำคัญมากค่ะคือเราอาจจะบางทียุคสมัยนะนั่งดีมเนาะคือยุคสมัยพี่ก็รู้สึกว่าวิชาแพทย์สำคัญวิศวะสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาโปรมาทางนี้เยอะแต่ว่าอันนี้แอบเชียร์นะคะท่านผู้ฟังถ้าท่านมีผู้เป็นผู้ปกครองของบุตรหลานแล้วก็เอ๊ะถ้าบุตรหลานอยากเรียนมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วเราอาจจะงงๆว่าเอ๊ะจะมาเรียนแล้วจะไปทำอะไรเรียนแล้วจะดีจริงหรือในฐานะที่น้องดีมก็เรียนมาถึงปีที่3แล้วพอจะบอกได้ไหมคะเรียนแล้วดีจริงหรือแล้วจะจบแล้วจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: ครับผมก็ในยุคปัจจุบันนะครับผมก็งานพัฒนาสังคมเนี่ยไปได้ทั้งหลากหลายสายเลยนะครับทั้งร่วมกับเอกชนร่วมกับรัฐร่วมกับวิสาหกิจต่างๆในการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับผมก็ในยุคแต่ก่อนเขาอาจจะมองว่าสาขานี้มันไม่สำคัญมากนะครับแต่ถ้ามองในยุคปัจจุบันแล้วอ่ะปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เขามีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วประเทศหรือว่าโลกต่างโลกนี้นะครับผมก็คงต้องการที่ต้องการคนที่จะมาพัฒนาขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบันครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ผู้ปกครองนะครับผมหรือว่าลูกหลานที่สนใจในวิชาสังคมสนใจในงานพัฒนาสนใจในงานขับเคลื่อนสังคมนะครับผมก็สาขานี้ก็ตอบโจทย์เลยครับผม
0: ค่ะวิลล์ก็ไม่ได้มาแอบเชียร์นะคะเชียร์จริงๆเลยค่ะคือก็ถึงแม้คือหมออย่างหมอเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้ใช่ไหมน้ำรีนแต่ว่าเวลาเราทำงานรักษาคนไข้ไปเราก็จะพบว่าสิ่งที่ทำให้ความเจ็บป่วยนั้นยังคงอยู่เนี่ยเป็นเรื่องทางสังคมทั้งนั้นเลยเช่นเรื่องทางเศรษฐฐานะที่ไม่ค่อยดีเรื่องของบางทีสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ตรงนั้นมันมีเรื่องยาเสพติดบ้างยังมีเรื่องมลภาวะทางเสียงเป็นอะไรที่กระทบต่อชีวิตของครอบครัวนั้นแล้วก็ทำให้เขาเครียดแล้วก็ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วก็ทำให้เขาเจ็บป่วยต้องมาหาหมอจริงไหม
1: จริ งคร
0: ับ แล้วคือที่เวลาถ้าเรารักษาโรคก็คือหมอก็จ่ายยาไปเนาะก็ให้ยานอนหลับนอนหลับไหมจ่ายยานอนหลับไปแล้วนอนหลับไหม
1: ไม
0: ่ครับก็หลับบ้างไปบางคนก็หลับแต่น้องดีแต่ว่ามันก็หลับพอฤทธิ์ของยาพอหมดฤทธิ์ยามันก็ตื่นถูกไหมลูกหรือไม่ก็ถ้ายังต้องใช้ยากันอยู่เรื่อยๆคนไข้บางคนของหมอเนี่ยก็ใช้ยากันเป็น10ปีเลยนะก็คือเหมือนกับติดยานอนหลับไปแล้วไม่กินก็จะนอนไม่หลับเราก็ต้องมาขอหมออยู่เรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ก็หมอเขาเล่าชวนท่านผู้ฟังนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหมอก็จะถูกสอนอยู่แล้วค่ะว่าไม่ให้ยานอนหลับนานๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องให้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แล้วก็ต้องชวนทำให้เขาเกิดการนอนหลับได้ด้วยตัวเองด้วยไอ้สิ่งไอ้เจเนี่ยช่วยเขานอนหลับได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอีกใช่ไหมเพราะว่าการที่คนสักคนหนึ่งนอนไม่หลับต้องทีมคือนอนไม่หลับไหมลูก
1: ก็มีบ้างครับ
0: มันไปเกี่ยวโยงกับหลายๆอย่างจริงไหมมันมักจะมีเรื่องคิดอยู่ตอนนั้นหรือว่ามีเรื่องกระทบใจอยู่ตอนนั้นไอ้จริงไหม
1: ใช่คร
0: ับ แล้วบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็บางทีเหตุการณ์มันก็ผ่านมานับเดือนนับปีก็มีนะดรีมแต่มันยังคิดอยู่น่ะคิดมากคิดห่วงแล้วมันก็เลยไม่หลับไปเรื่อยๆพอไม่หลับไปเรื่อยมันก็เป็นยังไงถ้านอนแล้วไม่หลับบ่อยๆร่างกายเป็นยังไงดรีม
1: ร่างกายก็จะเพลียพักผ่อนน้อยครับ
0: ใช่แล้วก็เบลอไหม
1: มีเบลอครับ
0: มีเบลอก็เกิดอุบัติเหตุจริงไหมเออคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคือหมอที่ทำงานที่สถานพยาบาลเนี่ยก็จะเจอกันมาตลอดชีวิตหมอก็เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ทำยังไงให้เขาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งก็เลยหมอก็ได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่คำตอบอยู่แค่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์แพทย์เท่านั้นแต่ว่าคำตอบเรื่องนี้มันต้องอยู่ในชุมชนด้วยเลยเห็นสำคัญนี่แหละน้องดรีมที่นักพัฒนาชุมชนนักพัฒนาสังคมคนที่ทำงานด้านดูแลผู้คนในสังคมจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่เรามีที่เราอยู่ปีพ.ศ.นี้น้องดรีมเนาะถนนหนทางในประเทศไทยสะดวกไหมลูก
1: สะดวกครับ
0: อินเทอร์เน็ตเราดีไหม
1: ดี
0: โอ้ยแล้วก็ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเราเต็มไปหมดถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: เราก็สั่งอาหารจากรายเดอร์กินทุกวันถูกไหม
1: ก็บางวัน
0: ไปกินทุกวันก็จะจนนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันสะดวกไปหมดเลยในขณะที่สะดวกไปหมดเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะถูกไหมก็คือมันสะดวกไง
1: ใช่คร
0: ับ แต่มันก็มีจุดอ่อนใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: แน่นอน
0: ต้องดีเห็นจุดอ่อนของเรื่องนี้บ้างไหม
1: จุดอ่อนของเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนาะอาจารย์ในยุคนี้ก็อาจจะ ลืมการดูแลโค้ดอาจจะเรียนสังคมน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับ
0: คือเราใช้ชีวิตทั้งวันตั้งแต่ตื่นถึงนอนเนี่ยเราอาจจะไม่พูดกับคนเลยก็ได
1: ้ก็มีบ้างในบางสังคมครับ
0: ก็เพราะว่ามันใช้อันนี้ใช้มือถือได้หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเราสั่งทุกอย่างออนไลน์ได้หมดเลยอาหารก็สั่งออนไลน์ได้ทุกอย่างมาถึงหน้าประตูห้องแล้วก็โอนตังออกไป
1: ค
0: ือเราไม่ต้องสบตาใครเลยทั้งวันก็ได้จริงไหมน้องรีน
1: จริงครับ
0: มันคือด้วยเทคโนโลยีที่ดีมันก็เอื้อให้เราอยู่ได้แบบนี้มากขึ้นทีนี้ถ้าเราเป็นคนคือแบบปกติธรรมดามันก็จะใช้บ้างไม่ใช่บ้าง
1: ใช่คร
0: ับ จริงไหมรีนก็ต้องมาเจอเพื่อนมานั่งกินข้าวกับเพื่อนถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ดูแลนั่งกินข้าวกับเพื่อนสนุกไหมลูก
1: มันก็ได้สร้างความสัมพันธ์ดีนะครับได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ดีกว่าที่แบบว่าต้องอยู่กับหน้าจอนะครับ
0: แล้วก็นั่งกินข้าวกล่องเงาๆคนเดียวมีอารมณ์เหมือนกันบ้างอยู่เนาะ
1: คร
0: ับ นี่ก็ธรรมดาเนาะคือแบบถ้าต้องนั่งกินข้าวคนเดียวมันก็แบบมันก็กินได้อะเนาะก็ปากเราท้องเราเนาะแต่ว่าถ้าได้กินไปแล้วก็สวนเสียงเฮฮาพูดคุยบางทีอาหารมันก็จะอร่อยขึ้นนะแล้วก็บางทีก็แย่งกันกินซะก็สนุกดีอย่างเงี้ยคือบรรยากาศการกินก็จะรื่นรมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขในการได้กินข้าวร่วมกันเนาะก็จังหวะแบบนี้คนทั่วไปก็มักจะมีอ่ะมันคือมีทั้งสองจังหวะจังหวะอยู่เดียวบ้างจังหวะอยู่กับกลุ่มบ้างแต่ว่าในมุมมองที่หมอเจอนะรีบางทีก็คือบางคนมันไม่มีจังหวะแบบอยู่กับคนอื่นเลยคือต้องอยู่กับตัวเองทั้งวันนับ1วันนับ7วันนับ1เดือนซึ่งบางทีแบบปากนี่ไม่ได้ขยับพูดกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เคยได้ยินนักศึกษาพูดอย่างเงี้ยว่า10วันมาแล้วที่ผมไม่ได้พูดกับใครเลยโอ้เราฟังแล้วเราตกใจน้องรีมทำไมหมอถึงตกใจดีมรู้ไหม
1: ก็ตกใจที่ว่าเขาไม่ได้ออกไปเจอสังคมบ้างเลยหรอเขาไม่ได้พูดคุยกับใครบ้างเลยหรอในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่เพราะเราเป็นห่วง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์กับแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงพิสนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมที่จะต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นจากการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
4: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและเป็นซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
3: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
5: างสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล
6: โลกการค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟรอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้
5: ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกิน ซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบและการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิดThe Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความพักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นางสองสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มายชโยรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถติดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
10: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มแล้วก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคัก นะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
9: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสัยใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากะอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากะอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง250ถึง300มิลลิเมตรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภายทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15 เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจากฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราต Mixed Martial Arts หรือ MMA ยูจิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮ้าส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูจิสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทยมูฟเมนต์2026-2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
14: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
12: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์สวัสดีธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
17: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่ก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นค่ะผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุดสวัสดิ์และเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เวลา 9:00 นจำรัดออกจากบ้านไปตามคนรักในทุกเช้าแม้ว่าภรรยาตายไป10เดือนก่อนเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกบางส่วนกับภาพถ่ายขาวดำแปะผนังบ้านแต่ชายชราก็ยังออกไปตามหาเธอ 9:00 นเช้าภรรยาจะกลับมาเวลานั้นในทุกวันจำรัดนั่งด้านล่างของบ้านพิงหลังบนโซฟาหันหน้าเข้าทีวีสลับกับชะเง้อมองประตูรั้วทาวน์เฮาส์แล้วสลับมองนาฬิกา 9:00 นแล้วยังไม่กลับมาให้เวลาอีก10นาทีถ้าไม่มาเขาจะออกไปตามจำรัดอายุเข้า79หลงลืมทุกสิ่งจำอะไรแทบไม่ได้จำแม่นคือวันสุดท้ายที่ภรรยาออกไปจ่ายตลาดแค่นั้น 9:10 นาทีเขาก็ลุกจากที่นั่งเดินออกจากบ้านไปจำรัดไปตามหาคนรักที่ตลาดในทุกๆเช้าเวลา 10:00 นจำรัดไม่เคยจำทางกลับบ้านได้เลย 10:00 นเช้าโดยไม่ต้องมีใครบอกเบียออกจากโรงเรียนไปตลาดทุกวันระยะทางจากโรงเรียนไปตลาดเท่ากันกับไปบ้านพ่อหลงลืมว่าแม่ตายแล้วพ่อเดินออกจากหมู่บ้านจัดสรรที่อาศัยอยู่ไปตามหาแม่ไม่เคยมีสักวันพ่อจะเจอคนตายไป10เดือนจะไปตลาดได้อย่างไรกันซ้ำไม่เคยมีสักวันจะกลับบ้านได้เองพ่อเลอะเลือนช่วงสองสามเดือนแรกเธอย้ำทุกวันว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วจำรัดได้แต่พยักหน้ารับรู้แต่ก็นั่นแหละพอ 9:10 นาทีก็ออกไปตลาดเบียร์วิตกกังวลว้าวุ่นในช่วงแรกกลัวสารพัดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มชิน10โมงเธอขอออกจากโรงเรียนไปรับพ่อส่งเข้าบ้านเหมือนทุกวันจำรัดนั่งบนรถด้วยความกระวนกระวายระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายตาซ้ายขวาตลอดเผื่อแม่กำลังเดินอยู่จะได้รับเข้าบ้านไปด้วยจำรัดพูดแบบนี้ทุกเช้าขณะเบียร์ขับรถเธอยิ้มแล้วก็เลิกบอกว่าแม่ตายแล้วยิ้มนั้นเหือดแห้งแบบคนร่ำให้ในใจผ่านลานออกกำลังกายของหมู่บ้านซึ่งรกร้างมานับปีมันถูกทำไปที่ทิ้งขยะสาธารณะก็แค่ลานออกกำลังกายเล็กๆพื้นที่ใหญ่กว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยไม่มีใครใช้งานนอกจากคนแก่ในหมู่บ้านมารวมตัวยามเช้ารำไทยเก๊กพูดคุยจากนั้นก็แยกย้ายส่วนตอนเย็นอาจมีเด็กเล็กบ้างวันหนึ่งขยะชิ้นใหญ่ที่ล้นเหลือจากยัดถังใบเล็กตามจุดต่างๆคนก็มาทิ้งที่นี่จากน้อยก็เพิ่มปริมาณแม่กับเพื่อน 3-4 คนไปเรียกร้องให้กรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลแล้วขยะก็หายไปแต่พอไม่นานไม่เกิน1เดือน150หลังคาเรือนหมู่บ้านจัดสรรก็นำขยะมาสั่งสมอีกคราวนี้ไม่มีใครมาจัดการอะไรกรรมการหมู่บ้านบางคนยังแอบเอามาทิ้งพวกเขาเมินต่อลานออกกำลังกายมันไม่ใช่หน้าที่รถขยะเข้ามาเก็บเพียงถังเหลืองและเขียวที่กระจายไปทั่วพวกเขาไม่นำชิ้นใหญ่ที่ลานนั้นไปด้วยที่นอนเก่าโต๊ะเก้าอี้พังซากเครื่องใช้ไฟฟ้ารถถีบเด็กเล่นซากวงกบหน้าต่างแม่กับเพื่อนเขียนป้ายกระดาษไปแปะตรงที่เคยเป็นลานออกกำลังกายว่ากรุณาอย่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่แต่ก็น่าหัวเราะไม่มีใครเชื่อป้ายของคนแก่บ้าบอบางคนก็พูดแบบนั้นป้ายกระดาษถูกผลิตมากขึ้นหญิงวัยหลังเกษียณ4คนช่วยกันไปติดตามเสาไฟแล้วก็บอร์ดติดประกาศหมู่บ้านแม่หงุดหงิดเรื่องนี้บ่นบ้ากับเบียร์แล้วก็สามีทุกวัน
ทุกโอกาสเช้าค่ำบนโต๊ะกินข้าวในห้องนอนกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะจัดการกระทั่งแม่ตายลงมันก็ยังคงเดิมสุมกองมากขึ้นทุกวันมีคนเห็นแม่เดินแปะป้ายที่เสาไฟเบียร์ชวนพ่อคุยก่อนรถถึงบ้านเห็นบอกว่าเห็นตอนตีสามได้มั้งยามหมู่บ้านเห็นจำดัดหัวเราะถึงว่าพ่อตื่นมากลางดึกไม่เคยเห็นแม่แกบนที่นอนเลยยามก็เห็นคนบ้านซอยเจ็ดเพิ่งกลับจากเที่ยวผับเห็นป้าร้านทำชุดกับข้าวใส่บาตรก็เห็นตอนไปจ่ายตลาดคนเห็นผีแม่ยืนแปะกระดาษที่เขียนข้อความร่วมมือเรื่องขยะชิ้นใหญ่อย่ามาทิ้งที่ลานออกกำลังกายใครต่อใครเห็นเบียร์หัวเราะเบาๆแกล้งถามเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยแม่อ้วนรู้ว่าผอมนะตอนเนี้ยหนูไม่ค่อยได้สังเกตแม่เราก็เท่าเดิมมาทั้งชีวิตนั่นแหละสายตาของพ่อเปล่งประกายบางอย่างเบียร์จำกัดความไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรวับวาวความหวังหรืออะไรพ่อมีดวงตาแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องในอดีตของแม่ยกเว้นตอนออกไปตามหาในยามเช้าเท่านั้นที่ดวงตาของพ่อดูกลัดกลุ้มบอกแม่ว่าห้องหนูไม่ได้ล็อกนะกลางคืนน่ะเข้าไปหากันบ้างพ่อได้แต่พยักหน้าเบียร์ช่างร้าวหัวใจเหลือเกินขณะที่พ่ออยู่ในโลกอีกใบที่มีแม่ทว่ากับเธอแม่ตายไปแล้วแต่ต้องพูดเหมือนว่ายังอยู่10เดือนเบียร์ไม่เคยเห็นสักครั้งคำว่ากลางคืนเข้าไปหากันบ้างเบียร์ก็พูดออกไปล่องลอยแผ่วพลิ้วซ้ำยังหวยให้ในอกแม่มาหาเบียร์บ้างเบียร์พูดต่อในใจเบียร์คิดถึงแม่

เวลา 17 นาฬิกาน่าสงสารที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วไม่มีใครให้กอดเบียร์ก็เป็นเช่นนั้น

่อขับรถกลับถึงที่ที่เคยเป็นลานออกกำลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงานเบียร์จะคิดถึงแม่เมื่อความคิดถึงเดินทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็ล้มเหลวใช้พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยและเป็นคนละอารมณ์กับตอนเช้าที่รีบไปโรงเรียนคนละห้วงรู้สึกกับตอนที่รับพ่อเข้าบ้านยามเย็นเป็นเวลาที่อิดโรยแม่ตายที่จุดนั้นเช้านั้นกลับจากตลาดแม่แวะจัดการเศษกองไม้ที่ใครสักคนมาลอบทิ้งตอนกลางคืนมันล้ำออกมาบนผิวถนนหมู่บ้านจังหวะนั้นเองชีวิตคนเราง่ายดายมากนึกจะตายก็เพียงชั่วครู่รถกระบะที่มาส่งของในหมู่บ้านวิ่งออกมาชนเข้าด้านหลังแม่กระเด็นไปโดยมีแผ่นไม้อัดติดมือชีวิตช่วงปลายก็เท่านี้เองแม่วนเวียนอยู่กับลานออกกำลังกับกลุ่มเพื่อนในตอนที่มันปรับเปลี่ยนเป็นที่รองรับขยะไม่ไหวที่แม่ยังมาจัดระบบระเบียบขยะแม่จากไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้พื้นที่คืนมาไม่น่าจะมีที่ใดเหมาะกับการร้องไห้ได้ดีเท่ากับห้องนอนเบียร์ฝังหน้าลงบนหมอน10 เดือนแล้วเธอยังร่ำร้องหามีคนพบแม่ออกบ่อยจนหวาดกลัวลูกบ้านไหนดื้อก็ยกแม่ขึ้นมาขู่ขวัญแต่แม่กลับไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอเลยแม่น่ามากอดเธอบ้างชวนเธอไปแปะป้ายเรื่องขยะก็ได้น่าเศร้าแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยกระทั่งในความฝันเบียร์พบแม่อีกครั้งในวันที่เปิด Google Street View ดูบริเวณหมู่บ้านเล่นเป็นขณะที่รถหน่วยงานของ Google แล่นบันทึกภาพจัดทำข้อมูลแม่ปรากฏติดอยู่ด้วยตรงทางเข้าหมู่บ้านในมือของแม่มีถุงผ้าเพิ่งกลับมาจากตลาดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเธอเปิดดูมันซ้ำๆคิดอยู่หลายครั้งว่าจะให้พ่อดูดีไหมแม่ตายไปแล้วจากเธอทว่ากับพ่อภรรยาของเขายังคงอยู่จดจำฝังแน่นว่าแม่ยังอยู่เพื่อออกไปตลาดในทุกเช้าเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเสื้อที่แม่ไปจ้างคนทำมา10 ตัวแจกเพื่อนแล้วก็บังคับให้เธอกับพ่อใส่หน้าอกข้อความว่าขยะออกไปเอาลานออกกำลังกายคืนมาเสื้อตัวที่คนในหมู่บ้านบอกพบแม่ในเวลากลางดึกแม่ทวงสิทธิ์ของพลเมืองหมู่บ้านง่ายๆใส่ไปทุกซอยไล่ถามว่าใครอยากซื้อบ้างหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประท้วงกรรมการหมู่บ้านทางอ้อมไม่มีใครสนใจหรอกเรื่องเสื้อประท้วงเพราะว่าพวกเขาได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆของการแอบทิ้งขยะเบียร์ไม่เคยเห็นสหายอาวุโสใส่สักคนก็มีแต่แม่เท่านั้นที่สวมมัน

10:10 น.ชาวตลาดพูดว่ามีคนพบภรรยาจำรัดป้าที่สวมเสื้อสีฟ้าเรียกร้องเอาลานออกกำลังกายคืนมาจำรัดมองนาฬิกาเขาควรออกไปตามเธอที่ตลาดระหว่างเดินออกไปลานออกกำลังกายมีรถขยะจอด2 คันกรรมการหมู่บ้าน2 คนทักเขาว่าไปตามคุณป้าเหรอครับจากนั้นก็หันกลับไปกำชับพนักงานให้เก็บไอ้นั่นไอ้นี่แยกกองคนอีกส่วนกำลังจัดการกลางลานออกกำลังกายที่มีกิ่งไม้แห้งจากบ้านใครสักคนมาสุมไว้ทุกคนอยากจะบอกจำรัดว่าเมียเขาตายแล้วอยากบอกเหลือเกินว่าเธอเฮี้ยนเหลือเกินล่าสุดก็ไปหลอกหลอนกรรมการหมู่บ้านยกชุดกดกริ่งยืนหน้าบ้านเสื้อยืดสีฟ้าพร้อมข้อความประท้วงที่เห็นเธอใส่อยู่เป็นประจำบางทีใครสักคนมอง

จำรัดพวกเขาพูดกันปากต่อปากแต่จำรัดไม่ได้ยินแต่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเห็นเบียร์ไปรับพ่อก็จะแอบไปกระซิบกระซาบกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของเธอเจอแม่กันทุกคนเป็นยิ้มละมุนที่เบียร์ตอบกลับไป

เวลา 21 นาฬิกามุมปากเผยยิ้มละมุนเธอยิ้มให้กับแม่ความทรงจำถูกแทนค่าด้วยภาพถ่ายนอกจากภาพถ่ายหน้าศพห้องนอนของเบียร์ก็มีอีก2ภาพของแม่ที่เธอขยายไว้1ภาพใหญ่ผนังที่โต๊ะทำงานภาพแม่วัย50ยังสาวสะพรั่งไม่แก่เลยในชุดราชการครูผมซอยสั้นอีกภาพเล็กลงมาในกรอบตั้งไว้หัวเตียงโคมไฟซึ่งเป็นแสงสุดท้ายก่อนห้องมืดมนจะจับภาพนั้นเหลืองละมุนอ่อนโยนแม่กับทรงผมในวัยสาวดูคลาสสิกด้านหลังเป็นตึกเก่าที่ไหนสักแห่งเธอค้นเจอจากภาพอัลบั้มจำรัดเองก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใดตอนนั้นแม่อายุสัก20กว่าจำรัดบอกเบียร์แค่ว่าเธอเหมือนแม่ที่สุดจากภาพนี้เบียร์เหมือนถอดแบบแม่มาร่างเล็กบอบบางแม่ตัวเท่านั้นจนบั้นปลายโครงหน้าท่าทางการเดินบุคลิกเบียร์คือแม่ชัดๆใครก็พูดแบบนั้น3ทุ่มแล้วกว่าครึ่งเดือนที่เธอเข้านอนเร็วก่อนนอนก็ตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์ในตู้มีวิกผมสีดอกเหลาเสื้อสีฟ้าคอกลมกางเกงสีน้ำเงินหม่นที่แม่ชอบใส่ไปออกกำลังกายเบียร์ตั้งนาฬิกาปลุกจากมือถือเอาไว้

2:30 น.ไม่มีใครเห็นเบียร์เดินออกจากบ้านในเวลานั้นแต่กรรมการหมู่บ้านหลายคนเห็นแม่ของเบียร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ามีข้อความทวงลานออกกำลังกายคืนพาดบนอกเสื้อแต่ว่าคืนนี้ไม่มีป้ายกระดาษและกระปุกกาวเธอไม่ได้มาหลอกแต่มาเพื่อขอบคุณ

า 9:00 นวันอาทิตย์จำรัดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังสีขาวของบ้านอีก10 นาทีจะได้เวลาออกไปตามคนรักพ่อไม่ต้องออกไปตามหรอกแม่กำลังเดินกลับเข้ามาเบี้ยบอกว่าตอนนี้แม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดภาพจาก Google Street View ที่บันทึกไว้ในมือถือเธอยื่นให้จำรัดดูเขาพยักหน้าก่อนเผยยิ้มกว้างให้ลูกสาวบ่นพึมพำว่าดีเหมือนกันที่วันนี้ไม่ต้องเดินออกไปตามพ่อพูดจบก็ลุกออกจากโซฟาออกไปหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านจะเง้อมองรอรับภรรยา

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยณฤพลสุสวัสดิ์ค่ะได้จบลงแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการศาลาวรรณกรรมของเราจะนำผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
1: ายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเดินครั้งที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนการเรียนและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียพร้อมเดินหน้าสร้างความเป็นที่ส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลรัฐสภาภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมคดีหน้าขอนแสนสุขรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมารีโบตันยงมัดตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นที่ผ่านมาหลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
9: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความก้าวหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม1090/6-7ระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บและตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่า พื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
10: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสำนักประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: นายเอกพงศ์หลิ่นเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงศ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมนายังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผานแก้วค่ะวันนี้บานำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นสุขภาพในช่วงวัยหนึ่งนะคะที่หลายคนก็มักจะมีปัญหานะคะก็คือช่วงวัยทองนะคะวัยทองก็คือช่วงที่เราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสักแตะเลข4เนี่ยคืออาจจะรู้สึกร่างกายมันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราจะรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแต่เอ๊ะทำไมมันมีอาการเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกกลางคืนนะคะก็มีหลากหลายสัญญาณนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าวัยทองนะคะหรือว่าช่วง Golden Age เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าที่เขาใช้คำนี้เนี่ยคือมันมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินการงานที่มันมั่นคงแล้วนะคะแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆนะคะความรู้ความคิดประสบการณ์ก็มีมามากประมาณหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะประสบการณ์ต่างๆแต่เรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีสัญญาณเตือนนะจริงๆหวั่นว่ามันอาจจะไม่ใช่สัญญาณเตือนของการถดถอยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าในช่วงวัยนี้เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงวัยที่จริงๆแล้วเขาบอกวัยทองเนี่ยคือมันไม่ใช่โรคนะคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศมันลดลงค่ะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสภาพอารมณ์การทำงานของระบบต่างๆแล้ววัยทองเนี่ยมันไม่ได้เจอกันแค่ในเพศใดเพศหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ้วัยทองเนี่ยผู้หญิงพบง่ายมากกว่าหรือเปล่านะคะแต่จริงวัยทองมันเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นช่วงวัยทองเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของวัยนะคะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคุณผู้ฟังเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกจะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ45ถึง55ปีนะคะบางคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทองเร็วหน่อยหรือว่าบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะคือพอรังไข่ทำงานน้อยลงเนี่ยหรือว่ามีฮอร์โมนที่มันผลิตลดลงก็อาจจะมีอาการเรื่องของประจำเดือนนะที่มันมาไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างบางคนในสักช่วงวัยหนึ่งนะช่วงอายุหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะหมดประจำเดือนไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้แหละที่จะต้องดูแลตนเองมากขึ้นหน่อยนะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มประมาณ40ปีขึ้นไปเอ๊ะแสดงว่าผู้ชายเข้าสู่วัยทองไวกว่าผู้หญิงอะนะคะซึ่งก็เริ่มจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของผู้ชายที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะต้องได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะมีการจัดการอาการที่มันอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้องวางแผนดูแลเรื่องของร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะหาหมอหน่อยแล้วก็ดูอาการสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสังเกตอาการเราได้ยังไงว่าอันนี้คือเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วผู้หญิงอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงผู้ชายอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัยทองนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะเกริ่นกันไปแล้วนะว่าเป็นอาการนะของร่างกายที่คือพออายุเรามากสักประมาณนึงอะนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วนะก็พูดกันไปแล้วนะว่ามันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายอย่างเดียวซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวัยทองจะเข้าประมาณ40นะคะเร็วกว่าผู้หญิงหน่อยผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง55ปีนะคะซึ่งอาการชัดๆของผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของประจำเดือนเนาะการหมดประจำเดือนนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าอาการวัยทองในผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สังเกตตัวเองเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าเออหรือว่าอาการที่เราหงุดหงิดแล้วก็ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่ปกติเนี่ยมันคืออาการของการเข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะจะได้ไปปรึกษาไปหาคุณหมอได้อย่างถูกโรคกันนะคะซึ่งผู้หญิงเรานะคะเขาบอกว่าก็มีอาการตั้งแต่แบบนิดหน่อยนะคะถึงรุนแรงบางคนก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาการทางร่างกายนะคะอย่างที่คุยกันเลยก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนก็มาช้าบางคนก็มาเร็วกว่าปกติหรือว่าบางคนก็คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเยอะเป็นหลายวันหน่อยก็อาจจะค่อยๆลดลงจนในช่วงอายุนึงเนี่ยมันก็จะหมดไปเป็นช่วงหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะเขาบอกอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของวัยทองเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากการไม่สมดุลกันของฮอร์โมนนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทางเพศนะคะมันก็มีฮอร์โมนลดลงแล้วก็ฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มันอาจจะทำงานได้น้อยลงนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของอาการนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายมันก็มีการแปรปรวนของฮอร์โมนแล้วก็ภาวะวิตกกังวลด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เยื่อบุช่องคลอดเนี่ยบางแล้วก็แห้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้บางคนก็จะมีอาการผิวแห้งผมร่วงง่ายเล็บเปราะนะคะก็เป็นผลกระทบของฮอร์โมนนะคะที่มันส่งผลต่อเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะบางคนอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะขัดข้อขัดกระดูกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกช่วงวัยทองน้ำหนักจะขึ้นง่ายโดยเฉพาะช่วงรอบเอวนะคะระบบเผาผลาญก็จะลดลงด้วยส่วนในช่วงของวัยทองที่เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะมีหงุดหงิดง่ายแปรปรวนรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมเศร้าโดยที่บางทีก็ไม่รู้มันเศร้าเพราะอะไรนะไม่รู้มันมีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นเอ๊ะทำไมมันรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเศร้ารู้สึกความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ฮอร์โมนหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหลงลืมนะคะก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่วัยทองเนี่ยจะพบกันได้เยอะนะคะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะที่ฟังมาเนี่ยมีอาการ 2-3 ข้อขึ้นไปจะเข้าข่ายวัยทองนะคะจะต้องปรึกษาคุณหมอนะตรวจระดับฮอร์โมนหน่อยแล้วก็ดูแลในแนวทางที่เหมาะสมนะคะไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะคือผู้ชายเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังเข้าสู่วัยทองนะก็อาจจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคือเขาก็จะมีร่างกายที่สรีระที่แตกต่างกันกับผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีอาการบางอาการเหมือนกันบางอาการต่างกันนะคะซึ่งอาการที่พบของวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็จะมีของเรื่องของการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะพลังงานลดลงรู้สึกโอ้มันหมดแรงจังเลยทำกิจกรรมเดิมที่เคยทำได้สบายๆเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะ
กล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนะคะอาจจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะเหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ก็จะคล้ายๆอาการของฝั่งผู้หญิงนะที่มีอาการร้อนวูบวาบนะคะผิวแห้งผมร่วงง่ายนะคะนี่อาการก็คล้ายๆกันนะคะก็อาการทางอารมณ์ทางจิตใจก็คล้ายๆกันเลยอาจจะมีหลงลืมบ้างซึมเศร้าขาดความมั่นใจในตัวเองอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาวัยทองก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงนะคะการแข็งตัวอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อาการหลั่งเร็วนะคะหรืออารมณ์ทางเพศที่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเช่นเดียวกันนะตรวจเช็คดูถ้ามี 2-3 ข้อขึ้นไปนะและช่วงอายุวัยที่น่าจะเข้าข่ายวัยทองเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็เป็นวัยทองนะคะใน2เพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่บอกเลยคือเป็นเหมือนกันนะอาการมันก็จะมีเที่ยงที่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันไปตามสรีระของเพศแต่ละเพศนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องการดูแลตนเองเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะปรับตัวยังไงหรือว่าบางคนเป็นหนักอาจจะต้องถึงขั้นมีการให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวัยทองเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะถ้าหากเราดูแลไม่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงนะต่อโรคเรื้อรังหลากหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างโรคกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยก็เรื่องของความหนาแน่นของกระดูกนะคะส่งผลให้กระดูกเปราะง่ายนะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานนะความดันโลหิตสูงนะก็ดูเรื่องของระบบการเผาผลาญบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะภาวะความจำเสื่อมถอยโรคสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะเมตาบอลิซึมซินโดรมนะคะอย่างไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงรอบเอวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหมือนกันนะคะของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานค่ะฉะนั้นนะคะถ้าหากรู้สึกว่าอาการนี้เนี่ยมันกระทบนะกับร่างกายนะแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนักมากอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเองเขาจะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าสรีระต่างกันนะคะแต่แนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนเลยคือเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกอาหารที่มันดีต่อหัวใจแล้วก็กระดูกอย่างพวกผักผลไม้ธัญพืชที่มันไม่ขัดสีนะคะโปรตีนไขมันต่ำนะคะแหล่งแคลเซียมวิตามินดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีไขมันทรานส์นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลานะอยากจะให้

ซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังไปทองมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปตามธรรมชาตินะคะถ้าร่างกายของใครที่เข้าสู่ช่วงอายุหนึ่งนะคือใครก็ต้องเจออ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนในการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าสู่ในช่วงวัยหนึ่งนะหรือว่าในช่วงวัยไหนก็ตามการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะของเราเองนะถือเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเราดูแลตัวเองดีมาเสมอเนี่ยมันก็จะเสี่ยงน้อยนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะป่านนำมาจากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเผื่อใครที่สังเกตตนเองดูว่าเอ๊ะฉันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าทำไมมันหงุดหงิดนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนฮอร์โมนไม่ปกตินะคะก็ถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ไปหาคุณหมอดีกว่าปรึกษาคุณหมอจะได้มีแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะยังไงก็หลายๆท่านนะคะที่ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วก็อยากจะให้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองอย่างมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเรื่องของการเงินนะคะการงานแล้วก็ความคิดวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยคือมันพร้อมแล้วนะคะร่างกายเราก็จะต้องพร้อมไปด้วยนะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพินจุดรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: เราไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและค่าประณีตพร้อมพัฒนาระบบคาดการผลผลิตขณะที่สินค้า GI สร้างมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากทุกหน่วยงานและเร่งแปลงข้อมูลจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่จับต้องได้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกมิติทางด้านพืชประมงปศุสัตว์หมอนไหมสปก.สหกรณ์และสวนยางพารารวมถึงการปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบโดยเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟู ดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วและตรงจุดและให้พี่น้องเกษตรกรน่านกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทัพกรีซเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังเกาะครีตเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านจะดำเนินการโจมตีฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพกรีซดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจำนวน1ชุดจากเกาะคาปาทอสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569นะคะสายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงหรือ Blue Day พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ 2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโปรดกราบโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day คำร้องภาษาไทยคืออาทิตย์อับแสงนะคะมีความหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากจากกันทำให้เกิดหดหู่หม่นหมองเหมือนอาทิตย์อับแสงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นการบรรเลงค่ะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงให้วงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีหลากหลายค่ะวันนี้เราจะขอยกขึ้นมา3ท่านที่เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะคะคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธเราจะเริ่มกันด้วยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะขับร้องเพลงของท่านทั้ง3ครบถ้วนเลยนะคะเริ่มด้วยเกาะสวรรค์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะและคุณจันทนามาบันทึกเสียงในปี2493เพลงที่2ใจเหนาใจผลงานของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและครูเวศและเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองให้ก็คือฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องค่ะฟังทั้ง3เพลงจากเสียงของคุณจันทนาโอบายวาทเลยนะคะ

คุณจันทนาอุบายวาทได้ขับร้องเพลงที่เป็นผลงานด้านทำนองโดยพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริในเพลงเกาะสวรรค์ครูเวสสุนทรจำมอนในเพลงใจน้อใจและที่เพิ่งจบก็คือฉันอยากจะลองเป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสิริยงยุทธค่ะสำหรับคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะเราจะเริ่มด้วยจากรักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพพลเมื่อปี2490และคุณชาวลีบันทึกเสียงเป็นคนแรกจากรักค่ะต่อด้วยเพลงที่ฉันชอบคำร้องโดยครูแก้วนะคะทำนองโดยครูเวสสุนทรจำมอนและเพลงที่3กำสวนรักครูแก้วและครูสิริยงยุทธร่วมกันแต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะ

เสียงของคุณชาวรีช่วงวิทย์ในผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวชสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธจบไปแล้วสำหรับคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแต่งทั้งคำร้องและทำนองก็คือเพลงสาวงามคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงเมื่อปี2492ค่ะชีวิตกับสังคมเป็นเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเวชสุนทรจามรและชั่วคืนเดียวคุณสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้ว3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

0: จะหนุนตาใครปรับใจไม่หายเศร้า
1: สำหรับคุณวันธนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริหลายเพลงคืนนี้เราเลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงน้ำค้างกลางหาวค่ะคุณวันธนาบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะเพลงคอยคู่เป็นเพลงที่ครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองให้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและวิมานทลายครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วนะคะ

คุณมันทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติจบเพลงที่แต่งทำนองโดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจำมอนและครูสิริยงยุทธไปแล้วสุนทรพรค่ะแน่นอนมีเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ทั้งร้องเดี่ยวและร้องคู่และเราก็ฟังกันบ่อยนะคะอีกท่านหนึ่งคือครูเวศสุนทรจำมอนก็เช่นเดียวกันค่ะสุนทรพรขับร้องเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองหลายเพลงแต่สำหรับทำนองที่ครูสิริยงยุทธแต่งสุนทรพรก็จะขับร้องน้อยมากและเรามีเวลาที่จะฟังเพียงเพลงเดียวค่ะก็จะขอเลือกเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองเพลงหนึ่งก็คืออย่างอนนักเลยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูสิริยงยุทธใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญจรุ่งสมัยคณะกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกไม่หรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: อย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอ้เทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: คณะกรรมาการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
9: ายวุฒิชาติกัลยานมิตรประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area basedให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำการค้าชายแดนนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้งนี้ยังเห็นว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องจัดลำดับโครงการที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนและมีตัวชี้วัดชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมปลอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินปุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม71หลังคาเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมปี2569คัด10ผลงานเด่นหวังต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมและบริการประชาชนพลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตรีโทอิทธิพลอิทธิสารุณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2569ที่สโมสรตำรวจโดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด47ผลงานและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย10ผลงานปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สายชนีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินแม่ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่คุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้สร้างนะคะและก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง

พลงแผ่นดินแม่จากการขับร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499เพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกกาเลียจารึกขับร้องไว้ค่ะ

คุณเพ็ญแขกาลจารึกกับเพลงไก่แก้วจบไปแล้วค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499และเราจะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกต่อเลย2เพลงนะคะฟังเพลงดีกว่าผลงานของวงคีตเสวีค่ะในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัฐศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเพลงชื่อเพลินเพลงรักผลงานของครูมงคลอมาตยกุลค่ะ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเพ็ญแขกกฤตจารึกขับร้องนะคะสองเพลงจบไปแล้วฟังเพลงดีกว่ากับเพลินเพลงรักและช่วงนี้พบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะ
1: วันนี้เราจะหยิบยกเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งชื่อเพลง Rose I Love You นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มยังเรียนหนังสืออยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณปี2490เศษๆเป็นเพลงที่นักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อแฟรงกี้เลนได้ขับร้องไว้แฟรงกี้เลนนั้นก็เป็นชาวชิคาโกแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี1940แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงโดยเซ็นสัญญากับบริษัทเมอร์คิวรีแผ่นเสียงเมอร์คิวรีเมื่อปี1947หรือประมาณปี2490แต่ว่าเพลงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นักเริ่มมาดังมากในปี2498ในเพลงชื่อ Hummingbird แล้วก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายเพลงด้วยกันเช่นเพลงชื่อ Moonlight Gambler แล้วก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังคาวบอยชื่อ Rawhide ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหนังเรื่องนี้เข้ามาดังในประเทศไทยด้วยครับแฟรงก์ก็เป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งและเพลงของเขานั้นเมื่อบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาขายในภาคตะวันออกเนี่ยเพลงชื่อ Rose I Love You นี้เข้ามาดังที่ฮ่องกงคนจีนก็ร้องแล้วต่อมาคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือนักร้องจีนที่มาร้องในครับเมืองไทยก็มาร้องเพลงนี้เป็นภาษาจีนในเมืองไทยด้วยแผ่นเสียงก็มีการเปลี่ยนเป็นทำนองเปลี่ยนเป็นคำร้องภาษาจีนมาจากฮ่องกงนะครับเอาเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยคนไทยก็เลยได้ฟังเพลงชื่อ Rose I Love You เนี่ยทั้งแผ่นซึ่งร้องโดยแฟรงกี้เองเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นซึ่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งร้องไว้หลายคนด้วยกันนะครับพอมาถึงเมืองไทยก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นเพลงไทยซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยก็ลองกลับไปฟังต้นฉบับเดิมของแฟรงกี้เลนเขาก่อนครับว่าเขาร้องเพลงนี้ไว้ในลักษณะลีลาอย่างไรอันนี้คุณสุพจน์ก็หาซีดีเก่ามาให้งานของแฟรงกี้เลนร้องไว้จริงๆตั้งแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเขาทีเดียวขอเชิญฟังเพลงชื่อ Rose I Love You ครับ

นั่นก็คือเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นะครับต้นฉบับซึ่ง Frankie Lane ร้องไว้เขาร้องเพลงนี้ไว้หลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะชินกับแผ่นเก่าบางแผ่นแต่นี่ก็เป็นแผ่นที่เสียงจริงของเขาร้องแล้วก็เราก็นำมันทำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเพลง Rose Rose I Love You นี้ไม่ดังในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มาดังมากทีเดียวในภาคตะวันออกคือฮ่องกงและประเทศไทยทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงสนุกสนุกทั้งได้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณเพ็ญแขกันรจารึกนะครับนามสกุลกาลจารึกท่านผู้ฟังคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลเดียวกับคุณประดิษฐ์กาลจารึกคุณประดิษฐ์นั้นเป็นน้องชายแท้ๆของคุณเพ็ญแขกาลจารึกคุณเพ็ญแขนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางหรือโรงเรียนนาฏศิลป์ปัจจุบันนี้เรียกว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะซึ่งก็เรียนจบจากที่นั่นเป็นลูกศิษย์ขับร้องเพลงทางด้านเพลงสากลมาแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนมาก็ตั้งคณะดนตรีของตัวเองแล้วก็ตั้งคณะละครวิทยุขับร้องเพลงประดิษฐ์แผ่นเสียงไว้เยอะมากทีเดียวครับในยุคนั้นเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งคุณเพ็ญแขกาลจารึกก็ได้เพลง Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งฉบับจีนและฉบับไทยเอามารวมกันไว้แล้วเธอก็ร้องทั้งภาษาจีนร้องทั้งภาษาไทยและให้ชื่อในภาพภาษาไทยว่ากุหลาบที่ฉันรักก็แปลตรงๆมาจากคำว่า Rose Rose I Love You นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฟังต้นฉบับของคุณเพ็ญแขกาลจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คงจะหาต้นฉบับเดิมไม่ได้แล้วผมเก็บรักษาแผ่นเสียงสปีด78ของเก่านั้นไว้ค่อนข้างจะดีลองฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกร้องเพลง Rose Rose I Love You หรือกุหลาบที่ฉันรักเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่อกันไปเลยครับ

0: านเสียงสมัยก่อน 2,500 เนี่ยนะครับมักจะจบลงห้วนๆอย่างครับเพราะว่าเป็นสปีด78แล้วก็กำหนดว่าจะต้องหมดเวลาในแค่3นาทีกับ15วินาทีเพราะฉะนั้นจะเล่นให้วิริศมาราอย่างไรก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดตายตัวอย่างนั้นแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนักร้องนักดนตรีแผดเสียงเข้าไปสู่ไมโครโฟนตัวเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแฟลตแบนแต่อย่างนี้ครับคนรุ่นใหม่นี่มาฟังก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนอหูแต่ถ้าเราใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงก็จะค่อยฟังน่าฟังยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบที่ฉันรักนะครับหรือ Rose Rose I Love You ที่ได้มาจากเพลงฝรั่งที่แฟรงกี้เลนได้ร้องไว้คุณเป็นแขกกาลจารึกพี่สาวของคุณประดิษฐ์กาลจารึกเป็นผู้ขับร้อง
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลเพลงแปลงในคืนวันนี้เป็นเพลงที่คุณเพ็ญแขกกาลจารึกขับร้องในภาคภาษาไทยจากเพลง Rose Rose I Love You นะคะท่านผู้ฟังคะคุณเพ็ญแขกกาลจารึกร้องเพลงเก่งตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะคะและเพลงเอกที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงไก่แก้วที่เราฟังกันไปตอนต้นเนี่ยค่ะพอจบการศึกษาแล้วก็ไปเป็นนักร้องนักแสดงละครวิทยุร่วมกับน้องชายก็คือคุณประดิษฐ์กาลจารึกค่ะแล้วก็ตั้งวงดนตรีสากลชื่อคณะศิลปะจารึกในปี2486ต่อมาก็ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับต่างๆสามารถที่จะร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเป็นนักร้องสตรีคนแรกที่ร้องเพลงแปลงจากทำนองจีนและญี่ปุ่นได้หลายเพลงมากที่สุดเพราะว่าต้องร้องให้ทหารญี่ปุ่นฟังระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เป็นประจำทุกคืนนะคะเพลงดังๆก็มีกุหลาบที่ฉันรัก7วันที่ฉันเหงาผู้ชายมีกี่ใจโลกนี้มีสุขลืมแล้วหรือดวงใจอีกหลายเพลงมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะฟังเสียงของคุณเพ็ญแขกกาลจารึกเพลง7วันที่ฉันเหงาผลงานของครูนครวงศ์คลายยนต์ค่ะต่อด้วยพิศวาสคำร้องและทำนองโดยคุณอุทิศธินกรณ์อยุธยาและเพลงวิมานลอยเพลงนี้ผลงานของครูสุรพลแสงเอก3เพลงค่ะเริ่มด้วย7วันที่ฉันเหงา

ผ่านไป3เพลงแล้วนะคะเสียงของคุณเพ็ญแขกระจารึก7วันที่ฉันเหงาพิศวาสและวิมานลอยต่ออีก2เพลงค่ะเปลวทองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและครูนาถถาวรบุตรและเพลงหยกฟ้าครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งค่ะ

นนินทาแต่ปวดอุราเต็มคนแม่ด่าว่าชายเลวคนไร้ดีลิ้นลมคมชายร้อยลายเต็มที่ร้อยคนหาดีไม่เจอปากแม่เข้มเกินคนปวดเอ่ยคารมเปล่าเปล่าไม่เลือกไปมองดูเงาของเธอแม้นมีเงินทองแล้วลองบำเรอทานเธอจะส่งทุกวัน

ันสิ่งต่อนั้นตะแปดเก้าพันแบ่งกองกายกันไอ้บ้านตะไทยแต่งตัวแต่งตัวที่ให้กูกูกูกูแล้วเราไปดูกันมาเยี่ย

ก่อนจากกันนะคะฟังคุณเพ็ญแขขับร้องกับคุณวินัยจุลบุษปักค่ะเพลงจันทรามาลีผลงานของสุนทรียานเวียงการและกฤษสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติทำนองมาจากเพลงมอนดูดาวค่ะบรรเลงโดยวงกาญจนสิงห์รายการเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีซังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ใหญ่มุ่งที่จะรักษาความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินจงช่วยกันรักษาไว้เพราะคุณสมบัตินี้ได้ช่วยให้เราอยู่ตลอดรอดฟังเห็นจะไม่ต้องกล่าวกระมังว่าตัวอย่างของประเทศที่ล่มจมไปนั้นมีกี่ประเทศต่อหน้าต่อตาเราอาจจะเป็นเพราะขาดคุณสมบัติเหล่านี้พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20ทับ1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: เทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติในการทำจิตให้มีความสงบรวมถึงการทำวิปัสสนาฟังแล้วเราจะเกิดความเพียรไม่ท้อถอยมีความมั่นใจมีกำลังใจในการปฏิบัติในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าให้ปฏิบัติอย่าทิ้งก็เชิญมาฟัง
2: กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจะเทศให้ฟังถ้าเราเห็นตัวเราว่าเป็นของเที่ยงอยู่ก็เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงก็จะถูกเห็นว่ามันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายอันนี้เรียกว่าเห็นถูกก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปในหัวใจของเราก่อนให้ใจของเรามีธรรมะก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปคือแก่เก็บตายไปนะเราต้องเอาธรรมะเข้าให้หัวใจของเราก่อนหัวใจของเรานี่ต้องการธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วมีสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นเย็นในภายในเราทำไปแต่ละวันละวันมันก็ได้ทุกวันถ้าเราไม่ทำมันถึงไม่ได้ถ้าไม่ทำเราไม่ได้เหมือนคนไม่กินอาหารเนี่ยมันก็หิวใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะก็หิวเหมือนกันความชั่วความเลวต่างๆก็ได้โอกาสเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีความสุขทางใจถ้าเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีขึ้นมาให้ใจของเราคือการทำสมาธิฝึกสมาธินี่แหละฝึกสมาธิวิปัสสนานี่แหละท รรมนี่ให้มันเกิดให้มันมีขึ้นในใจของเราถ้ามันเกิดมันมีขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นภายในต้องตั้งใจปฏิบัติผ่านมาแต่ละวันละวันเราก็ได้ทุกวันแหละจะอยู่นานปานไหนก็ตามถ้าเราทำปั๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีได้อะไรได้ความสงบได้ธรรมะได้ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ทำสิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดความดีขึ้นมาในใจถ้าเราทำทุกวันมันต้องได้ทุกวันเราอยู่ที่นี่เราทำเป็นรูปแบบแต่ถ้าเรากลับไปแล้วเราจะไปทำอย่างนี้คงทำไม่ได้เพราะหน้าที่การงานบ้างอะไรบ้างธุระที่จะต้องไปทำหน้าที่ที่จะต้องทำแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะเข้าสมาธิได้เราก็คอยดูลมเราถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะเห็นลมเย็นๆนี่หรอกตัวเย็นๆที่จมูกมันจะเห็นอยู่เราไม่มีโอกาสจะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบอย่างที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็หาเวลาว่างสักนิดหนึ่งคอยดูคอยดูลมหายใจของเราเพื่อทำงานอยู่เราก็ลองคอยดูคอยดูลมหายใจของเราลมหายใจก็จะแผ่วเบาจิตก็จะเย็นลงสงบลงหรือเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วใจเราก็อึดอัดขัดข้องขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาในใจเราก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นเราหันมาดูลมหายใจของเราพอเรามาดูลมหายใจเราก็จะรู้ว่าโอ้ใจเรามันไม่สงบมันไปยึดอารมณ์ต่างๆอยู่เราก็คอยดูลมเนี่ยใจมันก็จะเย็นลงมันจะวางอารมณ์ภายนอกมันจะเหลือแต่รู้เห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นใจก็จะสบายขึ้นอันนี้เรียกว่าทำเป็นถ้าทำไม่เป็นก็กลับไปแล้วก็ไม่สนใจไม่ทำอะไรอีกเลยไม่รู้วิธีว่าจะรักษาความสงบในใจยังไงแล้วก็จะดิ้นรนใจก็จะไม่สบายไม่สงบไม่เป็นสุขเราต้องทำต้องหัดต้องทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยอย่าคิดว่าเราทำ7วันนี้พอแล้วไม่ต้องทำอีกก็ได้เราทำมามากแล้วไม่ใช่อย่างนั้นกลับไปแล้วเราก็ต้องทำทำเป็นรูปแบบอย่างน้อยวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งจะได้กี่นาทีก็เอาได้20นาที30นาทีก็เอาเราให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเนี่ยเราให้เวลาได้มากให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเราให้มากทั้งวันเลยให้เวลาแก่เราเองเพียง30นาทีเราจะให้ไม่ได้เหรอเราต้องทำได้ต้องทำเป็นเพราะเราทำเป็นอยู่แล้วเรากลับไปเราก็ต้องคอยรู้ใจของเราคอยดูว่ามันสงบไหมถ้าไม่สงบเราจะทำยังไงเราก็หาดูลมมันเข้าฐานไหนมันอยู่กลางจมูกต้นจมูกปลายจมูกเราหายใจลึกดูลมกระทบตรงไหนเราก็ต้องตั้งสติไว้ตรงนั้นคอยเฝ้ารู้เห็นอยู่ตรงนั้นใจเราก็จะเบาสบายขึ้นมา เรียกว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งถ้าเราชำนาญแล้วเราทำให้ได้ทั้งวันแหละอะไรกระทบปั๊บเราก็ต้องรู้พอมากระทบใจเราปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความโลภขึ้นมามันเกิดความโกรธขึ้นมามันเกิดความหลงขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ชำระกิเลสอันนี้แหละออกไปโดยการทำจิตให้เป็นสมาธิถ้ามันโผล่ขึ้นมาในจิตเราเราก็เข้าสมาธิเสียกิเลสเหล่านั้นก็จะร่วงหล่นลงไปจากใจเราใจเราก็จะสบายเป็นสุขสงบเยือกเย็นนี่เป็นวิธีทำหรือวิธีฝึกหัดเมื่อหลังจากจบคอร์สไปแล้วเรานั่งอยู่ไม่มีธุระภาระอะไรเราก็สามารถดูลมได้เราก็ดูลมเรื่อยๆไปมีงานทำเราก็ทำพอมีเวลาว่างเราคอยดูลมก็เรียกว่าเรารักษาจิตของเราตลอดเรียกว่าให้อาหารแก่ใจทำใจให้เป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวนี่อย่าคิดว่าเราทำเท่านี้พอแล้วหนักเหนื่อยเต็มที่แล้วเราไม่ต้องทำอีกก็ได้อะไรอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้รู้เห็นอยู่ตลอดเห็นใจของเราอยู่ตลอดเราถึงจะรักษาได้ไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นเราสามารถรักษาใจเราได้อันนี้มันสำคัญเราต้องคอยสังเกตตัวเองตลอดอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นแล้วหนอแก่เราอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอความหลงเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอเราต้องรู้ทันฝึกมาตลอดกี่วันรู้ทันแน่นอนเราอย่าไปอยากว่าโอ้มันไม่สงบมันสงบเราอย่าไปคิดเพียงเท่านั้นให้รู้ว่าเรารู้ใจของเราให้เรารู้ใจของเราว่ากิเลสเกิดขึ้นหรือยังกระทบอารมณ์อย่างนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเขาด่าเขาว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราความโกรธก็เกิดขึ้นมีสิ่งเยื่อเยินบนใจความหลงก็เกิดขึ้นเราต้องระวังไม่ให้มันเกิดโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเบาๆอ่อนๆเราก็จะเห็นความสบายภายในใจของเราตลอดเราจะทำอยู่กี่ปีกี่เดือนจนถึงวันเราจากโลกนี้ไปเราทำไปเรื่อยๆเราได้แล้วเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งของดีสิ่งที่ดีเราไม่ทิ้งกว่าเราจะมาได้กว่าเราจะมาปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่ามาได้ตามชอบใจต้องหาเวลาอย่างมากหลายวันหลายเดือนหลายปีบางคนคิดสะสมวันลาไว้ตั้งเป็นปีๆก็จะมาได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างก็เราจะมาได้เรามาได้แล้วเราก็เรารู้แล้วเรามาแล้วเรารู้แล้วเราทำเป็นแล้วเราก็ทำให้มันชำนาญคือทำอยู่บ่อยๆคอยกำหนดรู้ลมบ่อยๆหาโอกาสทำบ่อยๆมันมีหรอกเวลาว่างสำหรับชีวิตเนี่ยวันหนึ่งๆเราก็มีไม่ได้ทำนั่นไม่ได้ทำนี่เราก็ลองกำหนดดูลมปั๊บดูหรือทำงานอยู่เราก็ลองดูลมปั๊บดู พอเราดูลมปั๊บใจเราก็เย็นวาบลงไปเลยนั่นถูกแล้วถ้ามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงอันนั้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราไม่เอาเราไม่เอาอันนั้นเราต้องหาวิธีแก้ไขเกิดราคะขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามเมื่อเราพิจารณาความจริงพิจารณาจนเห็นมันยอมรับนั่นแหละจนใจมันยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเรานี่มันเป็นของโสกปฏิกูลจริงไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นคอยดูคอยพิจารณาไปมันก็วางถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็พิจารณาแผ่เมตตาคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันไม่อยากได้ยินสิ่งที่กระเทือนใจเหมือนกันเหมือนกันกับเราเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นมิตรภาพคนอื่นคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ามิตรภาพคือความเป็นมิตรเอาอีเป็นเอตามหลักภาษาบาลีเลยเป็นเมตตาก็แผ่เมตตาให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกันกับเราเราก็มีทุกข์เหมือนกันกับคนอื่นได้เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกมีทุกข์ทุกคนเพราะความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันทุกข์อยู่เป็นประจำเลยแหละเขาเรียกว่าทุกข์ประจำเราก็พิจารณาแผ่เมตตาไปให้คนอื่นสัตว์อื่นใจเราก็จะเย็นลงสบายลงถ้ามันเกิดความหลงขึ้นมาไม่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วความหลงนี่เหมือนตาข่ายดักใจของเราไว้เราจะทำดีมันก็ไม่ให้ทำพยายามให้เราทำชั่วเราจะคิดดีมันก็ไม่ให้คิดมันให้คิดชั่วเราจะพูดดีมันก็ไม่ให้พูดมันให้เราพูดชั่วเราจะทำความดีมันก็ไม่ให้ทำไม่ต้องทำละทำสิ่งนี้ดีกว่าก็เรียกว่าเราติดอยู่ใต้อำนาจของความหลงโรคความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหลงโรคหลงสงสารนั่นนี่แหละความโกรธความโลภความหลงความหลงนี่มันบังคับใจเราเราก็พิจารณาถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใต้ตกอยู่ใต้กฎของความจริงเท่านั้นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นชัดลงไปในตัวเราเราก็จะวางความยึดความติดอันนั้นได้หรือความโกรธความโลภความหลงนั้นได้พิจารณาถึงความจริงในตัวเราว่าเราก็จะเก็บเหมือนกันกับเขาเราจะแก่เหมือนกันกับเขาเราจะตายเหมือนกันกับเขาไม่ต่างกันเลยคนเราเกิดมาในชีวิตอันนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ใจเราก็จะหายหลงใจเราก็จะสบายพูดง่ายเอากิเลสออกจากใจแต่ไม่ใช่ของง่ายนะ ถ้าไม่ทันจริงๆโอ้ยมันไปก่อนนะจนไปด่าเขาแล้วมันถึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราเดินทางผิดเราก็ต้องแก้ไขตัวเราให้มันดีเรามาแล้วเราได้โอกาสแล้วเราได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติดูแล้วเราเห็นใจของเราแล้วว่ามีความสุขสงบอย่างไรสบายอย่างไรไม่ดียังไงเราเห็นหมดแล้วเราต้องตั้งใจของเราไว้ต่อไปเราจะไม่ทำสิ่งนี้อันเป็นทางผิดเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำแต่สิ่งที่ดีงามก็เรียกว่าเราได้สติเรามีสติความรู้สึกระลึกได้แล้วแต่อันนี้ผิดเราก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดเราทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเราเองสิ่งไหนไม่ดีเราไม่ทำสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่คิดนี่ก็เรียกว่าเราเดินตามมรรคอริยมรรคองค์8เราเดินตามอริยมรรคองค์8เราทำตามอริยมรรคองค์8ถ้าคนปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ปฏิบัติอยู่ทำอยู่ทำชอบอยู่ทำถูกต้องอยู่สักวันหนึ่งจิตของเราต้องเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นจากปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นก็ถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สังโยชน์สิบเราละได้หมดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ไม่ให้หนีจากภพจากชาติไปได้มันคล้องใจสัตว์ไว้ผูกไว้รวมๆหรอกแต่ว่าไม่หลุดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ในโลกนี้คือมัดใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ให้หมุนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้ทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดพอกิเลสมันคล้องไว้มัดไว้ด้วยสังโยชน์สิบผู้ละสังโยชน์สิบได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละจึงว่าเป็นพระอรหันต์แต่ละสังโยชน์ไปได้ไม่เป็นไม่ถึงมรรคผลสกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสำคัญมั่นหมายในตัวในตนสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วเราทำกรรมดีจะได้ดีหรือเปล่าเนาะไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเรียกว่าเราลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นทำความดีต้องได้ดีทำความชั่วก็ต้องได้ชั่วเราต้องเชื่อมั่นลงไปจิตใจเราไม่หลงทางแล้วเรารู้แล้วว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ลังเลในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้บวชเข้ามาต้องรักษาศีลแน่นอนต้องมีศีลมีธรรมจึงอยู่ได้ต้องมีมรรคมีผลจึงอยู่ได้ดี บางท่านบางองค์อาจจะถึงพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เราก็รู้ไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ด้วยตัวเองว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสรู้จักรู้จักอยู่ภายในนี่แหละเรามีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาทิฏฐิราคะอะไรต่างๆเรารู้ชัดในตัวของเราแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริงสามารถนำออกจากทุกข์ได้จริงคำสอนพระเจ้าสอนไว้นั่นไม่ผิดถูกต้องถ้าปฏิบัติตามแล้วต้องได้พ้นทุกข์เนี่ยเราไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ผู้ที่จะเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ได้มันต้องเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปเราปฏิบัตินี่ถึงไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองใจเราวางได้หรือไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วเราวางได้เราไม่สงสัยความสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วของเราก็ไม่มีเราเชื่อมั่นทำดีต้องได้ดีกรรมชั่วต้องได้ชั่วเชื่อในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงอยู่ในใจของเราตลอดอย่างเนี้ยนี่แหละศีลพระตาปรมาสการปฏิบัติแบบทำพอเป็นพิธีทำพอเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆอันนี้จะไม่มีในใจเราถ้าทำเราก็ทำเป็นจริงเป็นจังบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญความภาคความเพียรคอยเฝ้าดูใจของตนเองว่าสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละไม่ได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เราก็รู้อยู่ในใจของเราเราก็พยายามแก้ไขตัวเองถ้าแก้ไขได้หมดทั้งสามนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางจากใจเราราคะก็เบาบางมีอยู่แต่มีน้อยโทสะก็มีอยู่แต่มีน้อยกระทบพอดีพอร้ายมันไม่เกิดขึ้นนี่แหละเราก็ละได้เราทำได้เราปฏิบัติได้ราคะโทสะโมหะเบาบางถ้ามันเบาบางก็จะบอกมันมีน้อยคือให้ราคะโทสะเบาบางจากใจเราให้มันน้อยลงอย่าให้มันมากขึ้นนี่เราก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นพระโสดาบันเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10ศีล207เราทำให้ดีนี่มันเป็นพระโสดาบันได้แล้วให้คอยสังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆกระทบอารมณ์ที่ขัดเคืองมันก็ไม่ขัดเคืองเรียกว่าปฏิฆะไม่ขัดเคืองทำไงมันก็ไม่ขัดไม่เคืองเราก็ละก็ละได้กามราคะปฏิฆะมันไม่มีในใจของเราเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่มีอารมณ์พวกนี้ไม่มีในใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีเนี่ยบรรลุอนาคามีแล้วพละสังโยชน์ได้สิบอวิชชาหมดไปดับไปไม่มีในใจเราเราก็สบายอวิชชาไม่มีในใจความไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่มีในใจเราเลยมันชัดเจนอยู่ในใจตลอดเห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดนี่มันก็เป็นพระอรหันต์ไปเลย รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆทุกอย่างทั้งที่เป็นอารมณ์ดีทั้งที่เป็นอารมณ์ชั่วทั้งที่เป็นบาปทั้งที่เป็นบุญมันรู้ทันหมดเข้าใจหมดรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจหมดนิวรณ์ทั้ง5ดับไปหมดเลยอวิชชาก็ดับถ้านิวรณ์5คืออาหารของอวิชชายังมีอยู่อวิชชาก็ไม่ดับคือมันยังมีอาหารอยู่แต่ถ้าเราละได้หมดไม่มีนิวรณ์ในใจของเราเลยนิวรณ์ 5 นั้นไม่มีเลยกามฉันทะก็พวกนี้ไม่มีเลยนิวรณ์ 5 มันเป็นมันก็ละอวิชชาได้มันไม่ติดไม่ขัดมันไม่เข้าไปหลงอีกมันกลัวโทษกลัวทุกข์กลัวบาปกลัวกรรมมันวางหมดมันละได้หมดมันไม่ยึดติดมันไม่เห็นเป็นของดีของงามในกามทั้งหลายมันละหมดความไม่รู้ในอริยสัจ 4มันก็รู้แจ้งชัดขึ้นมาในใจของเราหมดอันนี้เรียกว่าเราถึงที่สุดเราละสังโยชน์10ได้ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีในใจของเราเลยเราก็ไม่ได้ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนเราก็เป็นผู้อิสระอยู่เหนือกองกิเลสอยู่เหนือกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์มีอยู่แต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ชาตินี้อยู่แต่เราไม่เกิดอีกกระบวนการเกิดกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเหมือนลิ้นงูในปากงูท่านพุทธทาสท่านว่าลิ้นงูในปากงูเราอยู่ในโลกในวัฏฏะนี่เหมือนลิ้นงูในปากงูท่านเขียนไว้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยว่างั้นเถอะนะมันอยู่ด้วยกันแต่ถ้านิ้วมือของเราเอายื่นเข้าปากงูมันก็มีพิษมีภัยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางเราก็ตายจากเขี้ยวจากมันกัดมันขบมันนั่นเรามันก็ต้องลำบากอีกสมมติเรามือเราสอดเข้าไปในปากงูนี่มันกัดกับเท่านั้นแหละพ่นพิษใส่พร้อมไม่ถึงชั่วโมงเราก็ตายแล้วเป็นอย่างนี้เราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันโลกกระทำ8โลกกระทำ8มีลาภยศเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นี่ว่าโลกกระทำ8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้รับนินทาได้รับสรรเสริญได้รับสุขได้รับทุกข์กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนใจเราอยู่ตลอดแต่ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นเหมือนลิ้นงูในปากงูมันไม่ทุกข์ได้ยศก็ไม่ทุกข์เสื่อมยศก็ไม่ทุกข์ได้ลาภก็ไม่ทุกข์เสื่อมลาภก็ไม่ทุกข์ถูกนินทาสรรเสริญ นินทาเราก็ไม่ทุกข์สรรเสริญเราก็ไม่ทุกข์ได้รับสุขได้รับทุกข์ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขก็ไม่เป็นทุกข์ได้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าไม่หมุนเวียนไปตามอำนาจของสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจเดี๋ยวโลกก็ทำแปดใครมาอยู่ในโลกนี้ไม่เจอโลกก็ทำแปดไม่มีเหมือนคนที่ลงไปทะเลมหาสมุทรไม่เจอคลื่นไม่มีหรอกคลื่นในทะเลมหาสมุทรมันก็ต้องกระทบเราตลอดนี่จะหาความสงบยากคลื่นกระทบฝั่งอยู่ตลอดเราลงไปมันก็กระทบขากระทบตัวเราแน่นอนนี่แหละมันเป็นอย่างนี้โลกธรรมแปดมันมีอยู่กับทุกคนมันกระทบเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้วมีมรรคมีผลในตัวแล้วมันรู้ทันเราไม่ไปเอาเราไม่ไปยึดถือเราวางเราก็สบายเขาด่าเราก็สบายเขาสรรเสริญเราก็สบายเขานินทาเราก็สบายได้รับสุขรับทุกข์เราก็สบายอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนี่แหละเรียกว่าจิตเข้าถึงธรรมแล้วถ้าจิตเข้าถึงธรรมแล้วมันสบายเป็นทั้งนั้นแหละมันไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเข้าไม่ถึงธรรมมันก็ยังมียึดมีติดอยู่มันยังคล้องอยู่มันยังดิ้นรนอยู่มันยังอยากอยู่ถ้ามีอยากอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่มีอยากลาภมันก็ไม่อยากยศมันก็ไม่อยากนินทามันก็ไม่อยากสรรเสริญมันก็ไม่อยากสุขมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่อยากมันวางได้มันทำสบายความสบายให้ตัวเองได้ก็เรียกว่าเราละได้เราก็มีความสุขเรามีความสบายเรามีความปล่อยวางเรามีความไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายในวัฏสงสารไม่อยากมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกแต่เราคนเรามันก็ยังอยากเกิดอยู่นะยังอยากเกิดอยู่เราต้องแก้ความเห็นที่ผิดของเราออกไปทำไงเราถึงจะไม่อยากเกิดเราก็ต้องแก้ไม่อยากเกิดไม่อยากมาเกิดคนเห็นทุกข์แล้วจึงไม่อยากมาเกิดถ้ายังไม่เห็นทุกข์มันยังอยากมาเกิดอยู่นี่แหละเห็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าท้อถอยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะ7วันแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำทุกวันได้มากก็เอาน้อยก็เอาให้ทำแม้แต่หาเวลาไม่ได้ยืนอยู่พักหนึ่งก็เราก็ทำดูเราลองทำดูเราก็จะเห็นใจเราตลอดกระทบอารมณ์อะไรเราก็สบายเราก็วางได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ถูกเขี้ยวของวัฏฏะหรือของโลกอันนี้เขี้ยวของโลกคืออะไรล่ะคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสียมยศนั่นเองนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นั่นเองนั่นแหละ ที่ยวของโลกเราทำงานอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าไม่มีนะไปหลงอะไรไม่ได้ผมว่าโอ้เราดีเราเก่งไม่ได้ต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าความยะโสหังอะไรต่างๆเราไม่มีมานะทิฏฐิอะไรเราไม่มีเราทำไปด้วยความเมตตาเราทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแก่เราได้มานะทิฏฐิอะไรต่างๆเราวางหมดเราอย่าให้เกิดถ้ามันยังเกิดความยินดีพอใจอยู่ละเลิงหลงอยู่นั่นแหละสักวันหนึ่งก็เจอแหละเหมือนท่านไตรบูรณ์พูดนะในพระไตรปิฎกในพุทธพจน์นะพูดไว้มันน่าฟังนะต้องแก้ไขสิ่งใดไม่ดีต้องแก้ไขแก้ไขให้กับตัวเรานี่แหละให้เราดีให้เราถึงความสุขความเจริญอย่าให้หลงถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่มาเกิดอีกหรอกถ้าหลงอยู่ก็ต้องมาเกิดอีกเพราะความโลภความหลงอันนี้ให้เรามาเกิดให้เราเป็นทุกข์ให้เราดิ้นรนขนขวายเพื่อจะได้มาเกิดในโลกนี้จะมีความสุขจากนั้นอย่างนี้มันไม่แน่นอนแล้วกิเลสของคนมันหนาขึ้นยิ่งอายุน้อยลงเท่าไหร่ระดับอายุของคนน้อยลงเท่าไหร่กิเลสของคนก็ยิ่งหนาขึ้นดูหน้าตามีศีลมีธรรมแต่จิตใจไม่มีศีลมีธรรมจิตใจของคนกิเลสของคนความทุกข์ของคนมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดอายุสั้นลงเท่าไหร่กิเลสหรือกองทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นท่านไตรบูรณ์อ่านไว้อายุของคนน้อยลงกิเลสของคนมากขึ้นถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่มากขึ้นมันจะลดลงกิเลสมันจะลดลงบาปอกุศลมันจะลดลงผู้มาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ทิ้งหรอกความดีนะที่พูดก็พูดไปเผื่อว่ามันจะเป็นแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันรู้แล้วมันรู้แนวทางแล้วสิ่งไม่ดีมันไม่ทำแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราปฏิบัติเราเห็นใจของเราแล้วสุขก็เห็นอยู่ที่ใจเนี่ยทุกข์ก็เห็นอยู่ที่ใจนี่แหละเราเห็นแล้วความเกิดก็ใจเรานี่แหละไปเกิดความแก่ก็ ยู่ในใจของเรานี่แหละเห็นความแก่ความเก็บความตายอะไรต่างๆเหมือนกันหมดมันเห็นชัดมันวางความยึดความติดได้ถ้ามันวางไม่ได้มันทุกข์มันก็ยังมีอยู่ถ้าวางได้มันก็ทุกข์หมดไปท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทำไงล่ะปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็มาหัดใจของเราให้มันเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละถ้าใจเราเข้าถึงความสงบรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสิ่งที่เรียกว่าความยึดความติดเราวางได้เราทิ้งได้เราละได้เราเลิกได้เราเข้าใจได้แล้วก็สบายขึ้นมาการที่สบายขึ้นมานี่แหละก็มันก็เลิกละสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนั่นมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้แต่ถ้ายังละยังเลิกไม่ได้มันก็ยังไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมพอยังละยังเลิกไม่ได้ยังทิ้งยังถอนไม่ได้ยังมีความยึดความติดอยู่ทุกข์มันก็ยังมีอยู่เราต้องแก้โดยการปฏิบัติให้มันเข้าถึงแต่ผู้ปฏิบัติก็พอรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรมาปฏิบัติคราวนี้ได้ความสงบใจได้ความสบายใจแค่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วเราเห็นใจของเราแล้วใจของเราไม่สบายหรือไม่สบายอะไรต่างๆเรารู้เลยสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เรารู้พอรู้ใจตัวเองก็รู้ธรรมะเลยรู้ธรรมะในใจรู้กิเลสในใจรู้แล้วแต่ใจเรามีธรรมะมากขึ้นกิเลสมันก็ถอยออกถ้าใจเราไม่มีธรรมะกิเลสก็รุมเข้านั่นแหละเหมือนแมลงวันตอมขยะเนี่ยถ้าเราไม้ตีปุ๊บมันก็วิ่งหนีมันก็บินหนีไปทางอื่นพอเราหยุดไม่ทำมันก็รุมเข้ามากิเลสก็เหมือนกันถ้าเราแก้อยู่ปฏิบัติธรรมอยู่มันก็ถอยออกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็รุมเข้าให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจก็อย่างที่เรามาปฏิบัตินี่แหละสองสามวันแรกโอ้ยอยากลักหนีถ้าหนีได้จะหนีเลยบางคนก็หาข้อมาบอกว่ามีธุระจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทนไม่ไหวอ่ะพอ 4-5 วัน 6 วัน 7 วันเอามันเบาสบายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบัดนี้มันสบายแล้วไม่อยากหนีบัดให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านให้ไปสู้เหมือนนักมวยนี่ฝึกซ้อมอย่างดีแล้วต้องขึ้นเวทีต้องชกเขาตัดสินว่าให้ชกก็ต้องชกจะไปลังเลอยู่ไม่ได้กลับไปบ้านเราจะเห็นว่ากิเลสของเรานี่มันหนาขึ้นมันมากขึ้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปเรื่อยแล้วสารพัดอย่างเราธรรมะที่เรามีในใจนี่ใจเราเข้าถึงธรรมะนี่ไปต่อสู้แก้ไขให้เราอยู่ได้ในโลกนี้ เหมือนลิ้นงูในปากงูนั่นแหละอยู่ในโลกได้ไม่อึดอัดไม่ขัดข้องยังทำใจให้สงบได้ยังทำใจให้สบายได้นี่แหละเราปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่ออยู่ในโลกได้อย่างสบายตายไปแล้วก็ไปสู่ภูมิมันสบายถ้ากิเลสหมดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไม่มีภพภูมิในต่อไปไม่มีภพภูมิสูงต่ำอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์เราก็มาเกิดน้อยลงอย่างที่อธิบายมาให้ฟังแล้วนะเราก็เกิดน้อยลงเกิดก็เลือกเกิดได้อบายภูมิเราไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวในที่สุดเราก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เพราะปฏิบัติธรรมจริงๆนั่นมันได้ผลนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลหรอกบอกว่าเราหนีจากกิเลสได้แล้วมันก็หนีไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รู้แจ้งจิตมันไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอะไรไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แล้วไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แหละมันไม่เห็นชัดในอริยสัจสี่มันจึงไม่เห็นโทษของวัฏสงสารเราจึงเกิดแก่เก็บตายอยู่ตลอดเวลาเราปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อหนีทุกข์มีทุกข์ของโลกถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นแล้วก็หนีทุกข์ได้มันไม่ทุกข์อีกมันสบายมันไม่กลับมาทุกข์อีกการปฏิบัติธรรมคือหาวิธีหนีทุกข์ทุกข์อะไรอ่ะทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความโศกความลำไรลำพันธ์ความปรารถนาสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นไม่สมความปรารถนาอยากได้ก็ไม่ได้อยากมีก็ไม่มีเปลี่ยนไปต่างๆหัดทำความดีให้กับตัวเองการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตายไปแล้วมีความสุขถือว่าให้หัดปฏิบัติธรรมให้อดให้ทนให้ต่อสู้เพื่อความดีของเรานี่แหละเพื่อความสุขของเรานี่แหละเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อหาดีให้กับตัวเองเพื่อทำความดีตามความสอนของพระพุทธเจ้าให้เราถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราบำเพ็ญคุณงามความดีเราไม่ท้อถอยเราไม่ทิ้งเราเคยทำอย่างนี้ก็ทำกลับไปแล้วก็ต้องทำต้องปฏิบัติต้องหันหัดชำระจิตจากนิวรณ์จากกิเลสทั้งหลายอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเสียสละเพื่อตนเองสักระยะหนึ่งแค่30นาทีชั่วโมงหนึ่งเราทำไม่ได้ใช่หรือถ้าเรากลับไปแล้วเราทำยังทำอยู่มาอีกก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ได้อยู่เท่าเดิมหรอกปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมโลกนี้นะไม่ว่างจากพระอรหันต์

0: ให้หัดทำบ่อยๆให้หัดปฏิบัติบ่อยๆเราก็จะได้ความสุขความเจริญในธรรมของพุทธเจ้าเราก็จะเห็นใจของเราว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราได้ยากแสนยากนี่เราอย่าทอดทิ้งเจริญให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกิเลสกองทุกข์ทั้งปวงดีกว่าถึงพระนิพพานถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วย่อมถึงพระนิพพานได้ทันทีทีเดียวมันไม่หนีไปไหนหรอกเราต้องได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละมันถึงไม่ได้เกิดมาเสียชาติเสียเวลาเฉยๆถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันต้องได้ต้องถึงถ้าทำถูกทำถูกต้องตามธรรมแล้วตามมรรคมีองค์แปดแล้วมันไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: และที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อดร.สะอาดธิโตภาโสพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไอโศกเรื่องของการปฏิบัติธรรมฟังให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอสืบต่อมาโดยที่เราจะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายหมายความว่าการปฏิบัตินั้นไม่ให้มาจบลงที่ตัวเราแต่เราทำต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็ต่อจากวันนี้ปีหน้าก็ต่อจากปีนี้ด้วยการสืบต่อมานั้นจึงจะไม่เป็นทางตัวผังเป็นทางที่มาต้นเลยเกิดจากพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ในรุ่นต่างๆที่เห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านี้แล้วมาบอกสอนทำไม่ให้จบที่ตนเองแต่สืบต่อไปเรื่อยจึงในทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ตบุฟังเป็นการพบปะในช่วงกลางปีโดยในปี2569นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาพบกับข้าพเจ้าได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยงานของเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงเป็นการเจริญทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ต่างๆและหลังจากนั้นก็จะมีการฟังเทศเป็นการปฏิบัติบูชาในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมวันบุรพาจารย์เป็นกิจกรรมพบปะกันในช่วงกลางปีเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลและในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ข้าพเจ้าจะได้นำกันเทศที่ได้รวบรวมมายังไม่ได้มีการเปิดเผยที่ไหนของหลวงพ่อดร.สะอาดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจะมารวบรวมให้ดาวน์โหลดกันได้ซึ่งเทศทั้งหมดเหล่านั้นท่านผู้ฟังเราจะเน้นมาในทางด้านการปฏิบัติเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขเป็นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี
7: ้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทางกรมการกงสุลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียมพร้อมทุกเมื่อปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวนันมารีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะเช้าวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะคะขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียกได้ว่ามาส่งน้องพลอยแล้วกันจัดรายการมาสุดท้ายนะคะสำหรับปีนี้นะคะ
0: แล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้านะ
1: ปีหน้าก็คือปลายปีเลย
0: ถูกต้อง
1: ก็คือมาตุลาใช่ไหม
0: ประมาณกันยาก
1: ันยาตุลาก็คือสิ้นปีงบประมาณนั่นค่ะน้องพลอยอาจจะหายจากหน้าจอไปแต่ว่ายังไม่หายจากโซเชียลนะยัง
0: อยู่ในโซเชียลหรือว่าสปอตก็ยังมีเสียงให้ได้ยินกันนิดหน่อย
1: ค่ะก็จะให้คุณพลอยเนี่ยอ่านออกมาจากนู่นเลยต่างประเทศเลยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสั่งนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์และคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะสำหรับเช้าตรู่ของวันอังคาร25สิงหาคมนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวแล้วใกล้ปีงบประมาณใกล้งานเกษียณ
0: คือถ้าใครทำงานราชการเนี่ยจะต้องแบบว่าปิดงบ
1: ประมาณ
0: จะต้องปิดงบเคลียร์งบแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยานะคะสำหรับพี่ๆที่จะ
1: ต้องเกษียณ
0: ถูกต้องจะได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่ทำงานบางคน30 40ปีนะพี่กบ
1: คนนี้มาเหมือนมาพร้อมเกษียณเลยนะซ้อมไว้แต่อีกหลายปีนะประมาณ20ได้ไหม
0: ประมาณ22ปี
1: อีก22ปีเกษียณนะคะก็ยังเห็นน้องพลอยเลือดแล่นอยู่ในวงการนะเหมือนศิลปินนะเหมือนดาราท่านหนึ่ง
0: แต่ว่าลูกเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะค่ะพี่โก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ติดตามกันได้หน้าใหม่ๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเช้านี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันค่ะอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะเผื่อบางคนจะต้องออกไปทำงานไปเข้าสวนทำนานะคะมาดูกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะคะก็เตือนให้รับมือผลกระทบทางอ้อมคือพายุนี้เนี่ยไม่เข้าไทยโดยตรงก็จริงไม่ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะคะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีกำลังเคลื่อนตัวเนี่ยมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางซีที่กวางซีนะคะที่ประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้นะคะแม้ว่าพายุนี้จะไม่ได้เข้าเคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมค่ะโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะก็จะทำให้แน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะพี่น้องภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวมากขึ้นนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำอันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้นะคะเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในภาคเหนือในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ค่ะแม้ว่าฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่มันอิ่มตัวจากการที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะยังไงคุณผู้ฟังในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นเขาคาดการณ์ว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยจะมาปลายเดือนค่ะพี่กบ30-31สิงหาคมนี้เฝ้าระวังกันไว้นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนติดตามสภาพอากาศด้วยค่ะเพราะว่าจะมีพายุการก่อตัวพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็จะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วคุณพลอยฝนลดลงค่ะฝนลดลงเล็กน้อยนะคะภาคเหนือวันนี้ 40% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคอีสาน 30% ค่ะปริมาณฝนของภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะใครที่จะไปกินผลไม้ตอนนี้ก็ 40%
0: ค่ะ
1: แล้ว ก็มาดูในส่วนของภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝน 30% ภาคใต้อันดามันนั้นฝน 40% ค่ะสำหรับใครที่อยู่ทางโซนฝั่งอันดามันนะคะตอนบนเรือเล็กตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงค่ะคลื่นประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะแล้วก็อ่าวไทยประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลาง 30% ค่ะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนประมาณ 30% กระซิบมานะคะกรมอุตุบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
0: บ่ายถึงค่ำฝนราชการพี่บอกจริงๆเนี่ยคือ4โมงตั้งเขามาแล้วนะ
1: เขามาอีกแล้วนะคะมากับความชุ่มฉ่ำค่ะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักๆเลย4แห่งใหญ่ๆนะคะก็จะมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำรวมแล้วอยู่ที่ 14,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 60% เกินครึ่งมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้ประมาณ 9,900 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้อัปเดตไว้ตั้งแต่23สิงหาคมนะคะสำหรับภาคกลางค่ะพื้นที่ภาคกลางนั้นนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะภาพรวมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดูเหมือนกันนะคะมียังไม่มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดนี้จะมีการท่วมหรือว่าน้ำเอ่อขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามปริมาณฝนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนอยู่ค่ะสำหรับพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่3โคกปทุมธานีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณจาก268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มนะคะจาก166ซึ่งเดิมเนี่ยเพิ่ม166ก็ประมาณโอ้ขึ้นมาประมาณ100กว่านิดๆนะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันค่ะก็สามารถรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกได้186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนทุ่งฝั่งตะวันตกนั้น211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระบบของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับตัวเลขปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางจุดเนี่ยก็ต้องดูประกอบกับระดับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนครสวรรค์นะคะมีข้อมูลบอกว่าน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.62 เมตรนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องวัดไปเรื่อย
0: ๆ
1: ว่าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังบริหารจัดการได้ดีค่ะในขณะที่อ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งเนี่ยยังรองรับน้ำได้ประมาณ 9,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่แนวโน้มดีค่ะ
0: ส่วนทางด้านกรมชลประทานเองนะคะก็เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันค่ะหลังจากที่น้ำเหนือเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือพบว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำหลักจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกรมชลประทานเองค่ะก็จะมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะจะเน้นย้ำให้ทางโครงการชลประทานในพื้นที่เนี่ยติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณอำเภอสัพพยานะคะอำเภ ที่ชัยนาทนะไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือระดับน้ำจะสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน1ถึง 1.5 เมตรเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะนอกจากนี้ค่ะท่านเองก็กำชับให้สำนักงานชลประทานที่12แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้สามารถที่จะรองรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเองได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะคะเมื่อวานนี้24สิงหาคมนะคะก็มีการส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกัน7จังหวัดก็คืออุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยคือเฝ้าระวังกันไว้นะคะบางคนอาจจะต้องมีการติดตามบางคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่อาจจะขนของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่ากันไปแต่ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆวันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของน้ำนะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมน้ำท่วมจังหวัดน่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการฟื้นฟูแล้วนะคะไปติดตามการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านกันหน่อยค่ะทีมโดรนตำรวจนะคะได้นำโดรนพระราชทานค่ะส่งอาหารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจค่ะซึ่งมีทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะร่วมกับตำรวจจิตอาสานำทั้งอาหารและน้ำดื่มค่ะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นยานพาหนะทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าเข้าถึงได้ยากนั่นเองค่ะจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะ
0: ค่ะในขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะคะก็มีการจัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พลเสนารักษ์นะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่บ้านท่าลี่นะคะแล้วก็บ้านสวนตานล่างค่ะที่อำเภอเมืองน่านนะคะทีมแพทย์ก็ไปให้บริการประชาชนทั้งการมอบยาป้องกันโรคฉีหนูนะคะให้ยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้แล้วก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ด้วยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสุขภาพค่ะควบคู่ไปกับการลงไปช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะคะและคือสถานการณ์พอคลี่คลายแล้วเนี่ยคือพอคนลงไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยชาวบ้านก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะหรือว่าอบจ.น่านก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ค่ะหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะมีการซ่อมแซมเส้นทางมีการเปิดศูนย์เส้นทางสัญจรด้วยนะคะทางกองช่างอบจ.น่านก็นำเครื่องจักรกลค่ะเข้าไปซ่อมแซมถนนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นค่ะที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนำรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ต้นไม้เสร็จกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่านั้นพัดมากีดขวางบ้านเรือนประชาชนค่ะที่บ้านห้วยไห้นะคะอำเภอภูเพียงค่ะขออภัยค่ะอำเภอภูเพียงนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดค่ะโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดอบจ.น่านค่ะก็ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับบุคลากรนำน้ำสะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงร่วมปฏิบัติการฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อำเภอปัวและเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งทางนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่าง างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะทางด้านของคุณกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงพม.ค่ะถือว่า อาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักไม่ได้เป็นเจ้าภาพหน่วยงานหลักแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.เนี่ยก็จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะลงไปติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคนพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้ที่เคลื่อนย้ายลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูมาตรการช่วยเหลือหน่อยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1ก็คือก่อนเกิดภัยค่ะอันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังและเตรียมข้อมูลให้กลุ่มเปราะบางนะคะระหว่างแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือระยะที่2คือระยะเกิดภัยอันนี้จะเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดได้มอบหมายและระยะที่3หลังน้ำลดไปแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาโดยเขาจะมีการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนจะนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดนะคะของกระทรวงพม.เนี่ยมีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือว่าครอบครัวขณะที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงแล้วนะคะส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติอันนี้สามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เอามาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้ค่ะมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทค่าแรงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าระบบน้ำไฟฟ้าและประปาไม่เกิน 5,000 บาทรวมแล้วสูงสุดเนี่ยค่าซ่อมแซมบ้านอยู่ที่ 135,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพกระทรวงพม.ก็พร้อมค่ะสามารถที่จะประสานการฝึกอาชีพแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอจะมีการระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะค
1: ะ
0: รวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเอามาช่วยเหลือด้วยซึ่งท่านปลัดกระทรวงพม.ท่านก็ย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องทำเป็นระบบแล้วก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุกมิติค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะ
0: แ
1: ต่เราทุกคนก็ต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ช่
1: วยการบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยนะคะมาดูสถานการณ์เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะซึ่งเมื่อคืนก็เกิดเหตุเหมือนกันมีการเผาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: 7 11นะคะก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะได้ออกมาประณามเหตุความรุนแรงกระทบกับประชาชนแล้วก็การให้บริการภาครัฐค่ะพร้อมกับเตรียมปรับมาตรการรับมือด้วยค่ะทางด้านของคุณบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็บอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุรวมไปแล้วเนี่ย40เหตุด้วยกันนะคะแล้วก็ใน4รูปแบบซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอบต4แห่งซึ่งต้องปรับสถานที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมย้ำว่าขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันประณามด้วยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ได้ออกมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ค่ะ พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยร้านสะดวกซื้อก็จะมีการประชุมร่วมกับ3ฝ่ายด้วยกันค่ะเพื่อประเมินแล้วก็ปรับแนวทางให้เหมาะสมโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดระบบ AI ค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและก็ตรวจจับเหตุผิดปกติด้วยค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะปรับวิธีคิดค่ะแล้วก็รูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็รูปแบบการก่อเหตุด้วยค่ะพร้อมกับใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมเสนอขอกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในปี2570ต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนบรรยากาศสถานีรถไฟยะลานะคะหลังจากเกิดเหตุบอมทางรถไฟมารือโบตันหยางตันหยงมัดนะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารเนี่ยที่จะรอใช้การคมนาคมโดยทางรถไฟนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือประหยัดช่วยในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเขางดเดินทางมา 2-3 วันแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รอหน่วยงานต่างๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะล่าสุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะรือโบค่ะตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารด้วยบรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟยะลานะคะขบวนรถสายอื่นๆอย่างขบวนที่จะมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็คือยังคงให้บริการตามปกติอยู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.รถไฟนั้นคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยค่ะมาดูสำหรับขบวนรถที่ตอนนี้ยังคงงดให้บริการอยู่นะคะก็คือขบวนที่453ยะลาสุไหงโกลกค
1: ่ะ
0: ขบวน448สุไหงโกลกยะลาขบวน448รอออกต้นทางยะลานะคะอันนี้ยังคงงดให้บริการอยู่หากการซ่อมแซมเส้นทางแล้วเสร็จเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเดี๋ยวการรถไฟเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงยังไงรอติดตามอัปเดตได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรได้นะคะสายด่วน1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่หรือว่าจะไปที่ยะลาก็โทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์073214207นะคะหรือว่า073212737นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาสรุปภาพรวมกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายค่ะสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันว่าเกิดเหตุ75จุดในห้วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับล่าตัวผู้ที่ทำผิดด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าของกอรมน.ภาค4สน.ด้วยค่ะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนำโดยพันเอกวริศชอบชูผลนะคะเป็นรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะซึ่งสถานการณ์รวมทั้งหมด75เหตุการณ์ในพื้นที่4จังหวัดก็จะมียะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาด้วยค่ะรวมทั้งหมด27อำเภอด้วยกันค่ะมีจุดเกิดเหตุทั้งหมด108จุดซึ่งแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งเหตุก่อกวนอีก20ครั้งค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว11รายเป็นชาย6รายหญิง5รายอาคารที่ได้รับความเสียหาย17แห่งด้วยกันค่ะมียาน พาหนะอีก40คันได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะมาตรการด้านความมั่นคงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะกับทุกภาคส่วนแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบสอบต.เนี่ยจัดตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นกลไกประสานงานตลอดแบบเรียกว่าด่วนเลยนะคะ24ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปค่ะกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่ต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341จำให้แม่นนะคะ13441 1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:33 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าค่ะมาแล้วนะคะกลับมาติดตามตีของร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
4: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
4: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยสังคมก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคาระวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFและเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์แล้วครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นและยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือกันหน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนานาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางเลยครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พร. รียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่าจังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุแล้วครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมพบฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างว่ายังไงล่าสุดโดยทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไรโดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุ

0: ามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะวันนี้ยังพอมีเวลาบ้างนะคะสวัสดีพี่คมสันค่ะจันทบุรีนะคะขอให้น้องพลอยโชคดีปีหน้ากลับมาพบกันใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พี่วงศ์นเรศสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณนงลักษ์สวัสดีนะคะพี่สุพิษนะคะบอกว่าสีสะเกดเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส
2: ค่ะขอบคุณคุณบุญมาสีหมาดนะคะเข้ามาในช่องบ้านต่อๆติ๊กต๋องนะคะบอกว่าเนี่ยดิฉันเขาบอกว่าเขาอ่ะอ่านตีของร้องข่าวแล้วช่วย
1: ยกยอปอปั้นเขาหน่อย
2: ช่วยกันนะคะช่วยกันทุกคนเข้ามายกยอปอปั้นคุณปูบุญมาสีมากันหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอนานแล้ว
1: สวัสดีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะคะลำพูนอากาศดี
2: เจ้า
1: คุณบุญชัยพี่เสวียนสวัสดีนะคะพี่ไปยอมพี่มาลีนะคุณอุไรนะคะพี่บุญชัยคุณธนพงศ
2: ์คุณวนิดานะคะคารุงด้วยค่ะคุณสุชินนะคะคุณพรทิพาค่ะคุณพับพลึงผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตด่านเขตแดนนะคะก็เปิดหอกระจายข่าวอยู่ที่ท่าช้างนะคะรับฟังที่ปราจีนบุรีสัญญาณชัดเจนค่ะ
1: คุณไก่เกษยองนครสวรรค์นะคะป้าวันดีสวัสดีนะคะคุณวนิดาแล้วก็ยังมีพระรุ่งนะคะนมัสการด้วยนะคะ
2: คุณสุนทรอยู่เกษมนะคะคุณวุฒิชาติค่ะ
1: ค่ะพี่สมบัตินะคะน้องธันวาพรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โกศลด้วยติดตามจากกาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับ
2: ค่ะขอบคุณน้องชาตรีน้องแชมป์นะคะดร.กัญชพรด้วยค่ะคุณปูมาสีหมาดหลายๆคนนะคะในช่องบ้านดำด้วยเช่นกันนะคะ
1: คุณสมัยสวัสดีนะคะคุณจารินีสวัสดีนะคะขอคุณพรเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะถนนพระราม2ค่ะเขาบอกว่าปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7ชั่วโคตร
2: โอ้โหต้องพูดแบบนี้จริงๆนะ
1: ยาวนานมากก่อสร้างแต่ดิฉันเด็ก
2: ในฐานะที่คุณเป็นเส้นทางที่กลับบ้าน
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: ้งแต่เมื่อไหร่
1: ตั้งแต่เด็กเลย
2: จำความได
1: ้จำความได้แหละก็คือเริ่มโตแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ก็คือชราแล้ว
2: ชราแล้วเนี่ยคุณสุภเรศธรรมฤดี
1: ปิดตำนานนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะเปิดช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลในวันที่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมที่จะให้บริการทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมนี้นะคะก็ใครสัญจรใครจะลงใต้อาจจะลองใช้ได
2: ้
1: ทดลองวิ่งได้นะคะ
2: ก็ถือว่าปิดตำนานไปนะแน่นอนค่ะสำหรับเส้นทางของตำนานหลายๆตำนานนะคะก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันแต่ว่าข่าวยามเช้าไม่มีปิดตำนานนะยังอยู่กับ
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย
2: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิปก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
0: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา